0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้ชมผลงานของเด็กๆเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็มีความพยายามกันมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยในวันนี้พี่ใบบุญมีอะไรมานำเสนอนะมาคุณครูแพรเฉลยผลงานให้ค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันแล้วพี่ใบบุญปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
1: คนกำลังนอนหลับค่ะ
0: หูคนกำลังนอนหลับนั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าปั้นเพิ่มเติมพี่ใบบุญอยากจะปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ

0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะชอบตรงคนเพราะว่าอะไรคะปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยแล้วก็สมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
2: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
2: เย็บปลา
0: อ๋อร้อยปลาใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้อะไรคะ
2: เชือก
0: ไหมพรมใช่ไหม
2: ใช
0: ่สีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองพี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหม
3: คะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะชอบตรงปลาเพราะว่าอะไรคะมีรายละเอียดแล้วพี่ต้นน้ำก็ตั้งใจมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมานะโอ้วันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองพี่พีควาดเป็นรูปอะไรคะ
4: วาดเป็นคนกำลังไปเที่ยวค่ะ
0: อ๋อคนกำลังไปเที่ยวนี่เองแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
4: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่
5: ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าน้องพีคมีรายละเอียด
0: อ๋อมีรายละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่พีคนะคะวาดได้สมจริงมากๆเลยเก่งมากปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ไหนดูซิพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมานะมาเลยโอ้อะพี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆเลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
6: ร้อยปลา
0: ร้อยปลาทำอย่างไรคะ
6: สอดเข้าไปในรู
0: อ๋อก็คือนำไหมพรมร้อยเข้าไปที่รูใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
6: ชอบค่ะ
0: ชอบแล้วเพื่อนๆชอบไหมเอ่ย
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าเพราะว่ามีรายละเอียดแล้วก็ทำเหมือนปลาเลยใช่ไหมคะใช้แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะโอ้โหเต็มแผ่นกระดาษเลยพี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี
7: ้วาดรูปด้วยสีน้ำ
0: วาดรูปด้วยสีน้ำวาดเป็นรูปอะไรคะ
7: บ้านอยู่ข้างโรงเรียน
0: บ้านอยู่ข้างโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกคะ
7: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ซึ่งแสดงถึงตอนอะไรคะ
7: ตอนหน้าร้อน
0: ตอนหน้าร้อนนั่นเองหรือว่าตอนกลางวันใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
7: ชอบ

0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ตรงไหนคะขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆนะคะทำผลงานเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆนะคะเปื้อนสีน้ำด้วยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่สนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ๆใช้แล้วและรู้จักกันถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพสัตว์กับหางน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: กค่ะ
0: น่าสนุกนะคะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือภาพสัตว์นั่นเองค่ะต่อมานะคะชิ้นส่วนเกมก็จะมีเป็นภาพหางนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะเนื่องจากภาพหลักของเรานะคะก็มีชิ้นส่วนเกมที่เยอะมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะหยิบออกมาเป็นตัวอย่างบางภาพนะคะเด็กๆจะได้ประหยัดเวลาด้วยจะได้มีเวลาเล่นเกมนานๆเลยนี่ค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมนี้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพหลักเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพหลักของเรานะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: นั่นเองต่อมาภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: เช่นเดียวกันเลยถัดมาคือกระรอกนั่นเองอะไรหายไปเอ่ย
1: หาง
0: ต่อมาคือหนูอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: เช่นเดียวกันเลยค่ะและภาพต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนเกมก็จะเป็นภาพหางของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรจับคู่บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยเรามาจับคู่ภาพแรกกันเลยค่ะคือภาพลิงพี่มาลิคิดว่าหางไหนคือหางของลิงคะจับคู่เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะและหางลิงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหางยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีม้วนๆตรงปลายด้วยต่อมาใครจะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพต่อไปเป็นภาพปลานะคะพี่ออมทรัพย์ลองหาซิว่าหางไหนคือหางปลาถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ดูซิถูกไหมตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรแมว
1: ล
0: ิง
1: ช
0: ้าง
1: หน
0: ู
1: ม้าก
0: ระร
1: อก
0: เสือ
1: ไก่ควาย
0: นก
1: กระต่าย
0: เก่งมากเก็บเกมได้เสร็จยังคะ

0: 3ยังไงนับสิ
1: 1 2 3
0: เป็ดมีกี่ตัว
1: 4
0: ไหน
1: 1 2 3
0: ปลาล่ะคะนับ
1: 1 2 3 4 5
0: โอเคต่อมาผีเสื้อล่ะ
1: 1

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเกมและช่วยกันคิดแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: อาหารของสัตว์ค่ะ
0: อาหารของสัตว์มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ
1: พืช
0: มีพืชแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีเนื้อ
0: มีเนื้อนั่นเองดังนั้นนะคะก็จะมีสัตว์ที่กินพืชด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สัตว์อะไรที่กินพืชคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายสัตว์อะไรที่กินเนื้อล่ะคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ด้วยแล้วสัตว์อะไรที่กินทั้งพืชแล้วก็เนื้อคะ
1: หมี
0: หมีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องที่ตัวเองสนใจได้และนอกจากนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะพูดแล้วก็ออกเสียงได้อย่างชัดเจนเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงไปซึ่งเป็นเพลงลิงนั่นเองเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารสัตว์นะคะมีอะไรบ้างและเด็กๆนะคะก็สังเกตลักษณะของสัตว์นะคะแล้วก็อาหารที่สัตว์กินยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะร้อยปลาได้และสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและคิดแก้ปัญหาเป็นเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: นะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Ah!

Hmm? Oh. Hmm.

와우.

เป็นแม่เกมครับวันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค
0: ่
1: ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะคืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮิผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บายบายจ้าบาย
0: วกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนใครๆก็รัก
4: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
3: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
4: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
4: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
4: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
4: ได้จ้ะ
3: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: ไปอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: เงินแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ของแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองนับดูสิคะเริ่มจากพี่ขวัญเอ๋ยเลยค่ะ
2: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
3: 2
0: กับ1นั่นเองเป็น21คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่มานะคะก็ได้ลาคุณครูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพื่อนๆไม่สบายนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าอ๋อห้องหนูนะคะมาโรงเรียน20คนค่ะบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่ามา30คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่สบายนะคะก็ต้องไปดูแลตัวเองไปรักษาตัวเองให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่สบายแล้วมาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรล่ะใช่แล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองนะคะไม่หายแล้วก็ทำให้ติดเพื่อนๆด้วยดังนั้นก็รักษาตัวก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรดูแลสุขภาพของตัวเองไหนใครดื่มน้ำเพียงพอต่อวันบ้างโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ยกมือกันเยอะเลยนะคะเด็กๆหลายคนดื่มน้ำเพียงพอต่อวันคุณครูแพรขอชื่นชมเลยเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายของเราจะสุขภาพดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่เบคอนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เบเคยไปดูช้างครับ
0: อ๋อพี่เบเคยไปดูช้างที่ไหนครับ
4: ที่สวนสัตว์ครับ
0: ที่สวนสัตว์แล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
4: ตัวใหญ่ครับแล้วก็เบไปให้อาหารช้างด้วยครับ
0: อ๋อก็คือพี่เบบอกว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยแล้วพี่เบก็เคยให้อาหารช้างด้วยแล้วอาหารที่พี่เบให้เนี่ยคืออะไรคะ
4: กล้วยครับ
0: กล้วยด้วยแล้วพี่เบให้ช้างอย่างไรคะ
4: ให้พี่มองเขาครับ
0: ก็คือยื่นให้แล้วช้างนะคะก็จะใช้งวงเนี่ยเอากล้วยพี่เบย์แล้วก็นำมากินใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหแล้วพี่เบย์สนุกไหมครับลูก
4: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมคะนอกจากช้างเจออะไรอีกไหมคะ
4: เจอกีราฟครับ

0: เจอยีราฟด้วยยีราฟตัวสีอะไรคะ
1: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองแล้วมีลายไหมคะ
1: มีครับ
0: มีลายด้วยใช่ไหมแล้วยีราฟเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ตัวใหญ่ครับ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
1: คอยาวครับ
0: คอยาวมากๆเลยแล้วพี่เบย์เห็นนะพี่เบย์ชอบไหมลูกชอบใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบย์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แซนดี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไปพักโรงแรมมา
0: อ๋อหนูไปพักโรงแรมมาแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมไปกับใครคะ
1: ไปกับพ
0: ่ออ๋อไปกับคุณพ่อนั่นเองแล้วพี่แสนดีไปที่ไหนต่อไหมคะ
1: แล้วหนูก็ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของหนูไปซื้ออะไรคะลูก
1: หนูไปซื้อผลไม
0: ้ไปซื้อผลไม้นั่นเองแล้วพี่แซนดี้ชอบรับประทานผลไม้หรือเปล่า
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบผลไม้อะไรเอ่ย
1: หนูชอบแอปเปิ้ล
0: หนูชอบแอปเปิ้ลด้วยเหมือนคุณครูแพรเลยคุณครูแพรก็ชอบแอปเปิ้ลเหมือนกันเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วแอปเปิ้ลเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวานหวานนิดหน่อย
0: หวานหวานนิดหน่อยแต่ก่อนที่จะนำแอปเปิ้ลมารับประทานเราต้องทำอย่างไรก่อนคะ
2: ล
0: ้
2: าง
0: พี่สันดีล้างไหม
1: ล้างค
0: ่
1: ะ
0: ล้างใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สันดีหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขออีกคนหนึ่งคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานนั้นหนูไปบ้านย่าค่ะ
0: อ๋อไปบ้านคุณย่าไปทำอะไรคะ
1: ไปหาเพื่อนค่ะ
0: อ๋อไปหาเพื่อนด้วยแล้วได้ไปเยี่ยมคุณย่าไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
1: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมแล้วหนูเล่นอะไรบ้างคะ
1: เล่นกับเพื่อนค่ะ
0: เล่นอะไรกันคะ
1: เล่นของเล่นค
0: ่
1: ะ
0: เล่นของเล่นกันแล้วเวลาเล่นของเล่นเนี่ยมีแย่งกับเพื่อนไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วหนูเล่นอย่างไรคะลูก
1: ให้ระวังระมัดระวังค่ะ
0: เล่นระมัดระวังด้วยแล้วแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันไหมคะ
1: แบ่งค่ะ
0: โอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ
2: yeah!

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พบเจอมาบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็มีเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ที่บ้านค่ะมีเด็กๆเล่าว่าหนูนะคะได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกวาดรูปด้วยตอนนี้หนูสามารถวาดรูปได้แล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะด้วยแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็เห็นโต๊ะคุณครูด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองโดยการแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองกันเลยค่ะ

ใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยใกล้มุมประสบการณ์หรือเปล่า

0: ดูซิได้พื้นที่หรือยังนะเอแต่ว่าพื้นที่ของพี่ขวัญเอยังติดกับผนังอยู่เลยนะคะเด็กๆปลายทางหลายคนก็มีคนที่ยังยืนใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดก็ได้หมุนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆสังเกตเห็นขาคุณครูแพรไหมเวลาที่คุณครูแพรเคลื่อนไหวคุณครูแพรจะเคลื่อนไหวตรงจังหวะที่คุณครูแพรเคาะเลยโอ้หลายคนทำได้แล้วตรงจังหวะหรือเปล่าคะพี่ปั้นเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะได้เก่งมากๆเลยค่ะ

0: คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนนะคะวิ่งตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยแต่เด็กๆปลายทางบางคนก็สามารถหยุดได้ตรงตามจังหวะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: คร
0: ู
1: ทาสมบ
0: ั
1: ติ
0: โอ้ถ้าครูทาสมบัติสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามพี่นิรินทร์ค่ะ
2: ปลา
0: ทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นม้าลายด้วยค่ะโอ้

รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะโอ้ทำท่าเป็นงูด้วยเหมือนจริงๆเลยขอถามเป็นพี่ออมค่ะโอ้เสือด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีบางคนกำลังทำท่าทางเป็นตัวตุ่นมุดออกจากโพรงด้วยค่ะ

0: ไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อะไรดีนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอถามพี่บีเอ็มค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: ล้างมือ
0: โอ้ล้างมือด้วยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะทำท่าทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยมีคนทำท่าทางเป็นหมูป่าด้วยค่ะโอ้

0: ให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งใช่แล้ววันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะแล้วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดให้เด็กๆนะคะฟังคำสั่งคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะทำได้หรือไม่คะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การฟังคำสั่งจะต้องฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยเริ่มเลยค่ะ

ให้เด็กๆทำท่าเป็นกุ้งหอยแล้วก็ปูกุ้งหอยแล้วก็อะไรคะโอ้เหมือนมากๆเลย

ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งไปทางซ้าย2ครั้งและไปทางขวา2ครั้งค่ะเก่งมากเลยค่ะ

0: เด็กๆหมุนเอว3ครั้งหมุนคอ3ครั้งและนั่งลง
1: 1 2 3 1 2 3
0: ยอดเยี่ยมเลย

0: ให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วจับเข่าแล้วก็จับเอวค่ะยอดเยี่ยมเลยเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีกลุ่มที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้ง4กลุ่มเลยนะคะกลุ่มอื่นทำหรือยังคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรสั่งว่าอะไรนะคะจับกลุ่ม3คนจับเข่าแล้วก็จับ
1: เอว
0: เก่งมากเลยขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังคำสั่งจบและทำถูกค่ะเด็กๆหลายคนที่ยังสับสนอยู่ค่อยๆฝึกไปนะคะ

0: ต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองแล้วนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่อนนท์ขยับมาก็ได้ลูกขยับมาตรงนี้ก็ว่างพี่แม็กตรงนั้นก็ว่างครับได้ครับนั่งได้เลยเมื่อเด็กๆนะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อขอถามเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใครดีนะพี่ปริมค่ะนวดแขนสองข้างเลยไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้ากี่ครั้งคะ20ครั้งค่ะหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้นั่งขัดสมาธิและหลับตาเอามือวางตักและหลับตาเลยค่ะไหนมีใครยังไม่หลับตานะพี่ข้าวหอมหลับตาหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกแล้วก็กลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะ
1: ตามคำสั่ง
0: ตามคำสั่งนั่นเองเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้นะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรนะคะ
1: สัตว์หน้ารู
0: ้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะสัตว์หน้ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็มีโทษต่อมนุษย์ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรมีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยอยากฟังนิทานไหมคะ
1: อยากฟ
0: ังอยากใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนิทานคุณครูแพรมีข้อตกลงก่อนเมื่อคุณครูแพรเล่านิทานเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหมคะเพราะอะไรคะเก่งมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่ได้ยินที่คุณครูแพรเล่านั่นเองแล้วเล่นกันได้ไหมล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเล่นกันเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่มีสมาธิในการฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูนิทานกันเลยชึบนี่เลยค่ะนิทานนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ
1: กระต
0: ่
1: ายก
0: ับ
1: แก
0: ่กระต่ายกับแก่นั่นเองใช่แล้วค่ะและนิทานเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่าแกะใจร้ายกับกระต่ายแสนดีโอ้ผู้เขียนนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตส่วนผู้วาดหรือว่าภาพนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตเช่นเดียวกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะในทุกๆวันแรกของฤดูหนาวและฤดูร้อนในป่าแสนสุขสันต์ทุกตัวมักจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลานี้เช่นการเล่นเกมร่วมกันหรือการแบ่งปันเครื่องนุ่งห่มและของจำเป็นต่างๆที่จะไว้ใช้ในยามฤดูนั้นๆและในวันนี้ก็เป็นวันแรกของฤดูหนาวสัตว์หลายๆตัวจึงมาแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารกันเจ้าวัวนะคะก็พูดว่าวันนี้ฉันเอานมอุ่นรีดสดมาให้เพื่อนๆละส่วนเจ้าหมีนะคะก็พูดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำผึ้งที่บ้านมาให้นะส่วนเจ้าเม่นนะคะก็พูดว่าขอบคุณแม่วัวและหมีมากเลยนะคะอันนี้เป็นถุงมือที่ลูกสาวฉันทำมาให้ใช้แก้หนาวกันนะคะในภาพนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็ก
1: ๆ
0: มีแม่วัวแล้วก็มีตัวอะไรนะคะ
1: ม
0: ีหมีแล้วก็มีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ีเม่นนั่นเองทุกตัวนะคะก็ต่างเอาของนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะมาแบ่งปันกันนั่นเองต่อมานะคะและคนที่มักจะทำของหรือขนมมาแบ่งเพื่อนๆเสมอเลยก็คือกระต่ายแสนดีเป็นชื่อที่สัตว์ทุกตัวต่างก็รู้จักกันเพราะความใจดีของเธอทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าเนี่ยรักเธอมากสัตว์ทั้ง3ตัดสินใจเข้าไปเลือกผ้าพันคอในบ้านกระต่ายโดยไม่รู้เลยว่ากำลังมีบางสิ่งที่แอบจ้องมองพวกเขาอยู่กระต่ายก็พูดว่าฉันถักผ้าพันคอให้ทุกๆคนในป่าเลยล่ะมีหลากหลายสีเลยมาเลือกในบ้านฉันได้เลยนะขอบคุณกระต่ายแสนดีมากเลยนะเธอแบ่งปันพวกเราเสมอเลยเจ้าหมีพูดตัวละครที่เพิ่มขึ้นมามีตัวอะไรอีกคะ
1: กระต่าย
0: มีกระต่ายแล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่กำลังแอบจ้องมองอยู่วิตัวอะไรยังไม่รู้ลองไปดูสิหลังจากที่สัตว์ทั้ง3ตัวออกมาจากบ้านของกระต่ายแกะใจร้ายที่แอบมองพวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดโม้โอ้อวดแล้วเดินจากไปคนในป่านี้ทุกคนล้วนรู้ดีว่าแกะใจร้ายนี้นิสัยแย่ขนาดไหนเจ้าแกะพูดว่าก็มีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละ ที่ทนหนาวไม่ได้ดูก็รู้ว่าธรรมชาติสร้างให้ข้าเป็นใหญ่เพราะข้ามีขนที่หนาไว้ปกคลุมร่างกายยามหนาวส่วนพวกคนอ่อนแอก็หาอะไรมาห่มละกันนะฮ่าฮ่าเจ้าแก่นิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยนะคะชึบต่อมาเพราะพฤติกรรมที่แย่ของแกะที่ชอบแกล้งเพื่อนๆหรือทำร้ายเพื่อนๆในป่าทำให้สัตว์ทุกตัวไม่ชอบเขาซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอุ๊ยเจ้าแก่พูดว่าข้าไม่ได้ต้องการมีเพื่อนหรอกนะมีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องการมีเพื่อนมีคนคอยช่วยเหลือทีนี้เจ้าสัตว์อีกตัวนึงก็พูดว่านายแอบตัดต้นไม้ฉันอีกแล้วใช่ไหมเพราะนายเป็นแบบนี้ไงเลยไม่มีเพื่อนทีนี้เจ้าไก่ก็บอกว่านายแอบขโมยไข่ในรังไก่ฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเจ้าแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยแล้วตัวละครที่เพิ่มเข้ามามีตัวอะไรอีกคะ
1: ย
0: ีราฟยีราฟแล้วก
1: ็ไก
0: ่นั่นเองทีนี้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเข้าบ้านนั้นก็มีกระรอกตัวเล็กมายืนหน้าบ้านพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากแกะหวังว่าจะมอบขนให้กับเขาสักเล็กน้อยแต่แกะกลับตะเพิดไล่เขาไปอย่างไม่ใยดีจึงจำเป็นต้องกลับบ้านด้วยความหนาวเหน็บเจ้ากระรอกนะคะก็พูดว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันอยากจะขอขนนายสักนิดตอนนี้ฉันและลูกของฉันหนาวมากจริงๆแต่เจ้าแกะก็กลับพูดว่าจะให้ข้าตัดขนสวยๆของข้าน่ะหรอไม่มีทางเจ้ารีบออกไปเลยนะข้าจะเข้าบ้านหุยแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยเพราะว่าเจ้ากระรอกนะคะขอขนจากเจ้าแกะแต่เจ้าแกะให้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ให้ไม่ให้เลยค่ะต่อมาทันใดนั้นกระต่ายแสนดีก็ได้บังเอิญเดินมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาตักเตือนแกะใจร้ายด้วยความหวังดีและชวนให้กระรอกไปเอาผ้าพันคอได้ที่บ้านของตนแต่แกะใจร้ายก็ไม่ยอมฟังกระต่ายเองก็ทำอะไรไม่ได้จึงได้แต่ปล่อยผ่านไปเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่านายไม่ควรทำแบบนี้เลยนะแกะเราควรแบ่งปันกันสิเราอาศัยอยู่ป่าเดียวกันต้องรักกันนะส่วนกระรอกเดี๋ยวเธอไปเอาผ้าพันคอที่บ้านฉันนะเอาไปกี่ผืนก็ได้เลยทีนี้เจ้ากระรอกก็พูดว่าขอบคุณมากๆเลยนะกระต่ายใจดีส่วนเจ้าแกะก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องมายุ่งข้าหรอกคนแบบข้าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนและรักใครเจ้าแกะฟังไหมคะ
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังเจ้ากระต่ายเลยส่วนเจ้ากระรอกนะคะได้ผ้าพันคอของใครไป
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนั่นเองต่อมาในเช้าวันหนึ่งแกะใจร้ายเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาสูดอากาศยามเช้าแต่กลับพบว่าอากาศนั้นมันช่างร้อนผิดปกติจึงให้เขาได้รู้ว่านี่เป็นวันเริ่มต้นของฤดูร้อนแล้วและอาจเป็นขนของเขาที่หนามากจึงทำให้เขาเนี่ยร้อนมากกว่าสัตว์ตัวอื่นเป็นปกติเจ้าแกะก็พูดว่าอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้มันถึงได้ร้อนมากขนาดนี้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเดินไปที่ลำธารเพื่อดื่มน้ำดับร้อนนั้นเขาก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายกำลังทานไอศกรีมกันอย่างอร่อยอร่อยและมันก็ทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะทานไอศกรีมขึ้นมาเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่ามาเอาไอศกรีมดับร้อนกันเร็วเพื่อนๆยีราฟเธอจะเอารสอะไรดีล่ะทุกคนได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ได้กิน
0: เจ้าแกะก็เดินมาเห็นพอดีเลยทีนี้ พราะความหิวและร้อนของมันทำให้แกะใจร้ายตัดสินใจขอไอศกรีมของหมีที่นำมาแจกเพื่อนๆในป่าแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาอย่างไม่ใยดีข้าอยากจะขอไอศกรีมสักคนจะได้หรือไม่เห็นเจ้าบอกว่าเอามาให้สัตว์ทุกตัวทั้งป่าเลยนี่เจ้าแกะพูดต่อมาเจ้าหมีก็พูดว่าไม่ได้หรอกฉันเอามาจำนวนพอดีเพื่อนๆของฉันแล้วล่ะส่วนเจ้ายีราฟก็บอกว่าฉันว่านายกลับไปซะจะดีกว่านะแกะใจร้ายสรุปเจ้าแกะได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ให้ไอศกรีมกับเจ้าแกะใช่ไหมคะ
1: เ
0: พราะว่าอะไรล่ะ
1: เพราะว
0: ่านิสัยของเขาเนี่ยไม่ดีไม่แบ่งเพื่อนไม่แบ่งปันเพื่อนก่อนแต่แรกใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแกะใจร้ายเดินหนีออกมาหลังจากโดนปฏิเสธกระต่ายแสนดีที่เห็นแกะวิ่งออกไปด้วยความเป็นห่วงเลยเดินตามไปดูและได้เห็นว่าแกะกำลังรู้สึกเสียใจจึงทำให้กระต่ายแสนดีรู้สึกสงสารแกะใจร้ายเพราะความสงสารของกระต่ายแสนดีเขาจึงตัดสินใจที่จะยกไอศกรีมของเขาให้กับแกะใจร้ายและเพราะอย่างนั้นจึงทำให้แกะใจร้ายรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเคยทำกับกระต่ายแสนดีขึ้นกระต่ายพูดว่านายเอาของฉันไปก็ได้นะฉันอิ่มแล้วล่ะส่วนแกะก็ตอบว่าเจ้าพูดจริงเหรอขอบใจมากนะกระต่ายใจดีเมื่อแกะใจร้ายได้ฟังที่กระต่ายใจดีสอนเขาเขาก็เริ่มที่จะคิดได้และสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำกับสัตว์ทุกตัวในป่าไม่มีใครสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเสมอหรอกนะเราจำเป็นต้องมีเพื่อนคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากนายมัวแต่ทำตัวนิสัยไม่ดีกับพวกเขาแล้วนายจะมีเพื่อนได้อย่างไรล่ะแกะ เจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าเพราะข้าไม่เคยแบ่งปันอะไรกับใครเลยพอยามลำบากพอยามข้าลำบากก็ไม่มีใครอยากแบ่งปันข้าเหมือนกันแกะใจร้ายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งเพื่อนๆในป่าเมื่อรู้แล้วก็ดีใจและพร้อมช่วยเหลือแกะใจร้ายอย่างเต็มที่แม้นายจะเคยทำผิดแต่ถ้านายพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกตัวในป่าก็พร้อมที่จะให้อภัยและเป็นเพื่อนกับนายนะแกะแล้วนายก็มาเอาไอศกรีมไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะละลายแล้วจะไม่อร่อยเอานะเจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะหลังจากนี้ข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันและมีนิสัยที่ดีขึ้นข้าจะได้มีเพื่อนที่ดีเหมือนเจ้าบ้างขอบคุณมากนะกระต่ายแสนดีแกะใจร้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเพื่อนๆเองก็พร้อมที่จะให้อภัยและมาเป็นเพื่อนกับแกะใจร้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้เขารู้ว่าการเป็นคนดีรู้จักแบ่งปันและมีเพื่อนที่ดีมันดีต่อเขามากหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าแกะใจร้ายอีกเลยแต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแกะน่ารักนิทานเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเคยทำสิ่งใดให้ใครสิ่งนั้นก็จะวนกลับมาหาเราถ้าเราทำดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าเราทำชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาหาตัวเราเช่นกันเอาละค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วเจ้าแกะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามคุณแม่ขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะเจ้าแกะเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
2: แกะนิสัยไม่ดีครับ
0: นิสัยไม่ดีอย่างไรคะ
2: ไม่แบ่งปันคนอื่นครับ
0: พอไม่แบ่งปันคนอื่นไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแกะคะ
2: แกะก็ไม่มีความสุขครับแล้วก็มีก็ไม่ให้กินไอติมครับ
0: ใช่แล้วเจ้าแกะก็ไม่มีความสุขไม่มีเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วพอหมีไม่ให้กินไอติมเนี่ยหรือว่าไม่กินไอศกรีมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อคะ
2: แกก็ไปแม่น้ำครับในกระต่ายก็มาให้ไอติมครับ
0: โอ้โหแสดงว่ากระต่ายเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นเด็กดีครับ
0: ก็คือกระต่ายเนี่ยมีนิสัยที่ดีแล้วก็มีน้ำใจใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับและแกก็มาเป็นคนที่ดีแล้วครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานไปเด็กๆอยากมีนิสัยเหมือนสัตว์ตัวไหนคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายเพราะว่ากระต่ายเป็นอย่างไร
1: แบ่งป
0: ัน
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: แบ่งปันเพื่อนมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือใครคะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยดีมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นนิทานที่คุณครูแพรนะคะนำมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนั่นเองทีนี้เรากลับมาที่ประโยชน์และโทษสัตว์นะคะจากในนิทานมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะสัตว์หลายๆชนิดนะคะก็มีทั้งประโยชน์และโทษด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของสัตว์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยไหนเด็กๆคนไหนคิดว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างลองมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะจากความคิดเห็นของพี่ใบบุญพี่ใบบุญคิดว่าสัตว์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: เอาขนแกะเอาไปทำเสื้อค
0: ่
2: ะ
0: โหก็คือพี่ใบบุญบอกว่าสามารถนำขนแกะเนี่ยไปทำเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เห็นจากไหนคะ
2: หนูเคยเห็นตอนที่หนูเคยใส่ค่ะ
0: อ๋อก็คือเห็นจากเสื้อที่พี่ใบบุญมีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะโหเป็นประสบการณ์ตรงเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากนี้ขอถามเกี่ยวกับโทษของสัตว์บ้างไหนใครคิดว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยมาเลยครับพี่พาคินคิดว่าโทษของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างครับสัตว์ทำอะไรเราได้คะสัตว์ทำอะไรเราได้ลูก
2: ง
0: ูใช่ไหมคะแสดงว่าพี่พาคินเนี่ยเคยเห็นงูแล้วงูทำอะไรเราได้คะ
2: กัดคน
0: ถูกต้องเลยมันกัดหรือว่าฉกเราได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอันตรายมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่นอกจากประโยชน์และโทษที่เด็กๆได้พูดมาแล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษด้วยค่ะแต่ตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรออกมาหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังนะคะดังนั้นเราร่วมกันเสกออกมาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเอาคาถาอะไรดีคะ
1: โ
0: อมลึกกึ๋ยนะคะพร้อมนะ1 2 3โอมมาลึกกึ๋กึ๋ยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองซึ่งเป็นชาร์ตที่เกี่ยวกับนี่เลยประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองจะมีภาพอะไรด้วยลูกเป็นภาพรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วก
1: ็
0: หน้าบึ้งนั่นเองค่ะหน้ายิ้มก็หมายถึงประโยชน์ของสัตว์และ อีกฝั่งนึงคือหน้าบึ้งก็คือโทษของสัตว์นั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาปลาอะไรคะลูก
1: ปลาทู
0: ปลาทูแล้วตอนนี้ปลาทูเป็นอย่างไรคะเนี่ยโดนทอดเป็นอาหารของใคร
1: ค
0: เป็นอาหารของคนนั่นเองและนี่คือประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
1: ประโยชน์
0: เพราะว่าปลาทูนะคะปลาทูทอดก็เป็นอาหารของมนุษย์หรือของคนที่นำมารับประทานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพราะว่าถ้าเรากินปลาทูเราจะเป็นอย่างไรฉลาดแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าปลาทูเป็นโปรตีนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากปลาทูนะคะก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้มีอะไรบ้างอ่ะคุณครูแพรขอถามสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้นะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะชึบอ่ะพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยคะนอกจากปลาทูแล้วมีสัตว์อะไรอีกคะที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารของคนได
2: ้หมู
0: โอ้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: เนื้อ
0: มีเนื้อวัวด้วยมีอะไรอีกคะ
2: มีไก
0: ่มีไก่ด้วยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างที่ทำจากเนื้อสัตว์คะ
2: ปลา
0: ปลาทอดหรือว่าปลาต้มใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษนะแล้วพี่ขวัญเอ๋ยขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะต่อมาภาพนี
1: ้เสื้อกันหนาว
0: เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเนี่ยทำจากอะไรนะ
1: คนแก่อ
0: ุ๊ยรู้ได้ยังไงเนี่ยถูกต้องเลยค่ะเสื้อกันหนาวนี้นะคะก็ทำจากขนแกะนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์จากสัตว์อีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าสัตว์บางชนิดนะคะก็มีขนหนาและสามารถนำขนของเขานะคะมาทำเครื่องนุ่งห่มได้เช่นขนแกะนั่นเองที่เราดูในนิทานไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยก่อนที่จะติดพี่ปั้นมายืนตรงนี้ครับพี่ปั้นเคยเห็นเสื้อขนแกะไหมครับ
2: เคย
0: แล้วพอใส่เสื้อขนแกะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรคะ
2: มันหายหนาว
0: มันหายหนาวหรือว่าทำให้อบอุ่นขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
2: ประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์ไหนพี่ปั้นลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ปั้นขยับได้เลยครับถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาอุ๊ยรูปนี้ดีกว่าชึบเฮ้ยนี่รูปอะไรเนี่ยฮึรูปอะไรนะหนอนหนอนกำลังทำอะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก กินพืชผักของคนอุ๊ยแล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะโทษเพราะว่ามันไปกินพืชผักหรือผลไม้ต่างๆของมนุษย์นั่นเอง

0: ทำให้มนุษย์นะคะเกิดความเสียหายและไม่สามารถนำพืชผักเหล่านั้นเนี่ยไปรับประทานหรือว่านำไปขายได้นั่นเองทีนี้คุณครูแพรขอถามใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างขอถามเป็นพี่นิรินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิรินมาเลยลูกพี่นิรินถือไมค์เลยค่ะพี่นิรินเคยเจอเหตุการณ์ที่มีหนอนเนี่ยมากินพืชผักผลไม้ของบ้านพี่นิรินไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มันกินพืชผลไม้ของหนูค่ะ
0: แล้วเกิดความเสียหายไหมคะ
1: เกิดค่ะ
0: เกิดเลยนะคะแล้วพี่นิรินคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
1: โทษค
0: ่ะพี่นิรินลองไปแปะที่ชาร์จดูซิว่าแปะถูกหรือเปล่าทีนี้พี่นิรินขยับได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอุ๊ยมีอีกภาพนี้อย่าตกใจนะ1 2 3อุ๊ยภาพอะไรคะ
2: ง
0: ู
2: ก
0: ั
2: ด
0: งูกัดแบบนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะเพราะว่างูเป็นอย่างไรลูก
2: ม
0: ีพิษด้วยแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีพิษแต่สามารถทำอันตรายต่อเราได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอถามไหนดูสิขอถามเป็นพี่เบค่ะพี่เบคอนเชิญเลยเดี๋ยวคุณครูแพรหยิบเทปแป๊บนึงเชิญเลยครับพี่เบคอนคะพี่เบคอนเคยเห็นงูกัดหรือว่าฉกคนไหมคะ
1: เคยครับ
0: เห็นจากไหนคะ
1: เห็นในหนังครับ
0: เห็นในหนังใช่ไหมคะแล้วพี่เบคอนคิดว่าอันตรายไหมคะ
1: อันตรายครับ
0: แล้วนอกจากสัตว์ที่เป็นงูมีสัตว์อะไรที่ทำร้ายคนได้อีกคะเนี่ย
1: มีแมวครับ
0: อ๋อมีแมวแมวทำร้ายคนได้อย่างไรคะ
1: แมวข่วน
0: แมวข่วนนั่นเองถ้าเราไปเล่นกับแมวที่เราไม่ใช่เจ้าของหรือว่าไปเล่นกับแมวที่ดุร้ายหรือเล่นกับแมวแรงจนเกินไปแมวจะทำอย่างไรกับเราคะ
2: ก
0: ัดเราหรือว่าข่วนเราได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
1: โทษครับ
0: ไหนลองไปแปะดูซิว่าถูกหรือเปล่าทีนี้ขยับเลยครับถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะอุ้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภาพนี้ชึบอุ๊ยภาพอะไรคะคนขี่ม้าแล้วม้าเนี่ยสามารถนำมาทำอะไรได้ลูกขี่หรือว่าใช้นะคะในการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆคะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรแปะได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานคิดว่าครูแพรถือให้พี่น้ำหวานคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
3: ประโยชน์ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ขี่ค่ะ
0: ถูกต้องเอาไว้ขี่หรือว่าใช้ในการเดินทางได้นั่นเองเก่งมากเลยไหนลองติดให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยภาพต่อมาชึบอุ๊ยแมวภาพนี้แมวเป็นอย่างไรคะน่ารักไหมคะ
2: น่าร
0: ัก แล้วคนทำอย่างไรกับแมวคะ
2: ร
0: ูปคอนั่นเองคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยพี่อานนท์เชิญเลยลูกชึบพี่อานนท์พี่อานนท์คิดว่าแมวเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษคะ
4: คือแมวเอาไว้สามารถป้อง

0: กันคนที่จะมาปล้นเงินได้
1: อ๋อก็คือแมวสามารถที่จะดูแลเราได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเราเล่นกับแมวอย่างถูกวิธีและเลี้ยงดูแมวนะคะแมวก็สามารถเป็นสัตว์ที่เราเอาไว้เลี้ยงดูเล่นได้ช่วยให้มนุษย์เกิดความเพลิดเพลินได้มองหรือว่าเล่นแล้วเรารู้สึกว่าคลายเครียดได้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
0: เป็นประโยชน
1: ์เป็นประโยชน์นั่นเองอ่ะไหนลองติดดูสิทางไหนนะถ้าเป็นประโยชน์ทางไหนนะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: องค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็มีภาพสุดท้ายภาพนี้อุ๊ยตัวอะไรคะเนี่ยหนูถูกต้องเลยแต่ว่าไม่ใช่หนูเลี้ยงนะคะเป็นหนูตามที่สกปรกเช่นที่แถวทางขยะในท่อน้ำใช่แล้วเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวนี้นะคะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต่อมนุษย์คะเป็นโทษนั่นเองค่ะไหนขอถามซิว่าเป็นโทษอย่างไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ปริมคิดว่าสัตว์ตัวนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษอย่างไรคะ
3: โทษค่ะ
1: เป็นโทษอย่างไรคะ
3: เพราะว่ามันกัดคนได้ค
1: ่
3: ะ
1: มันกัดคนได้และนอกจากนี้นะคะหนูก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบไปอยู่ในที่ที่สกปรกเพื่อหาอาหารเช่นหาแถวทางขยะหาเศษอาหารต่างๆนะคะกินนั่นเองแล้วพอเท้าของหนูนะคะไปเหยียบสิ่งสกปรกต่างๆแล้วไปเหยียบสิ่งที่มนุษย์ใช้มนุษย์ก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะนอกจากหนูก็ยังมีสัตว์ต่างๆที่สามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้เช่นแมลงวันถ้าแมลงวันเนี่ยไปตอมสิ่งที่สกปรกมาแล้วพอมันบินมาเจออาหารมนุษย์มันไปตอมอาหารมนุษย์อีกทีนึงสิ่งสกปรกนี้ก็จะไปติดอยู่ที่อาหารของมนุษย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมนุษย์กินเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
3: ติดเชื้อค่ะ
1: ติดเชื้อแล้วทำให้ท้องเป็นยังไงคะ
3: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะไหนลองไปติดให้เพื่อนๆดูสิแล้วก็ขยับเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
1: ู
2: กต้องค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองประโยชน์ของสัตว์นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นอะไรได้ลูกทำเป็นปลาหรือว่าทำเป็นอาหารได้นั่นเองต่อมาสามารถนำมาทำอะไรได้อีกคะ
2: เส
1: ื้อกันหนาวหรือว่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองขนสัตว์ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมาใช้ในการทำอะไรคะ
2: เด
1: ินทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาทำให้เราเป็นอย่างไรมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมาแล้วโทษของสัตว์ล่ะคะทำอะไรถูกต้องกินพืชผักผลไม้ของเรานะคะทำลายพืชผลของเรานั่นเองต่อมาสามารถทำอะไรเราได้ล่ะกัดหรือว่าทำอันตรายต่อเราได้นั่นเองค่ะโทษอีกอย่างหนึ่งคือนำพาอะไรมาให้เราเชื้อโรคต่างๆนั่นเองโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกประโยชน์และโทษของสัตว์ได้เด็กๆสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
1: ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
2: yeah!

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะ

คะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆและคิดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรเลยนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่กิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่1คือกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมพับกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะ
1: อยาก
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะคุณครูแพรก็จะเขียนนะคะเป็นชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาพับกระดาษนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้เป็นกระดาษสีแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพับนะคะคุณครูแพรก็มีขั้นตอนมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะชึบนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการพับกระต่ายของเรานั่นเองค่ะนี่เลยขั้นตอนที่1 นะคะก็คือเราจะวางกระดาษไว้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะพับมุมประกบกันแบบนี้เลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่2เราจะนำด้านล่างนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะพับนะคะมุมทางด้านนี้นะคะพับประกบเข้าหามุมอีกด้านนึงค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กางออกก็จะเห็นเป็นเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะพับมุมนะคะทีละข้างแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยด้านนั้นก็พับขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราจะพับมุมแหลมๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้พับขึ้นมาค่ะชึบพับขึ้นมาแบบเลยจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกระดาษกลับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับมุมด้านบนที่เป็นแบบนี้นะคะพับเข้าหาหูของกระต่ายค่ะแบบนี้แล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนการพับกระต่ายของเรานั่นเองทีนี้คุณครูแพรนะคะจะมาพับ

ให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะนี่เลยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะวางกระดาษไว้แบบนี้จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะพับคุณครูแพรจะขยับตรงนี้นิดนึงให้เด็กๆนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นมาประกบกับมุมด้านบนแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยจากนั้น

0: แล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นพับยังไงต่อคะพับครึ่งใช่ไหมคะมุมด้านนี้ไปประกบมุมอีกด้านหนึ่งแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นทำอย่างไรต่อกางออกมาเด็กๆจะเห็นเส้นตรงกลางจากนั้นพับทีละมุมทีละข้างพับข้างนี้พับขึ้นมาโดยใช้นิ้วชี้กดไปที่ตรงกลางใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้พับขึ้นมาปึ๊บใช้นิ้วอื่นช่วยประคองแล้วก็กดลงไปแบบนี้รีดให้เรียบค่ะเหมือนกันใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงกลางและใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ในการพับขึ้นมาใช้นิ้วอื่นช่วยด้วยก็ได้นะคะปึ๊บแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะกดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นเห็นมุมแหลมๆไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: พับมุมแหลมๆขึ้นมาใช่แล้วฟึบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอพับมุมแหลมๆขึ้นมาปุ๊บให้เด็กๆนะคะพลิกไปด้านหลังแบบนี้เห็นมุมแหลมๆด้านบนไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: เราจะพับแบบนี้ไหมคะไม่เราจะพับเข้าด้านในค่ะพับเข้าหาหูของกระต่ายแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเหมือนกระต่ายหรือยัง
1: เหมือนแล้วค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะจากนั้นเราจะทำให้มันติดกันโดยการใช้อะไรคะ
1: กาว
0: กาวนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กาวทาให้มันติดหรือว่าประกบกันนั่นเองค่ะทาลงไปตรงนี้เลยแล้วก็กดลงไปตรงนี้ก็เหมือนกันทาลงไปเลยให้มันติดแค่นี้เองแล้วก็กดลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะนำหัวของกระต่ายนะคะไปติดที่กระดาษ A4 ของเรานั่นเองค่ะทากาวลงไปเลยเราจะทากาวฝั่งทางด้านนี้นะคะทางนี้คือหน้าของกระต่ายฝั่งด้านนี้คือด้านหลังนะคะเราจะทากาวทางด้านหลังค่ะทาไปเลยค่ะชึบชึบทาไปเลยในการทากาวเราต้องปาดกาวก่อนใช่ไหมคะเด็กๆขา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทาไปเลยชึบจากนั้นเราก็ติดไปที่กระดาษ A4 เลยค่ะกดลงไปก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเด็กๆเขียนนี่เลยค่ะในการต่อเติมนั่นเองชึบก็จะเป็นหน้าชึบเด็กๆสามารถต่อเติมหน้ากระต่ายได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะใช่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้ค่ะต่อเติมได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยฟึบตามความคิดของเด็กๆได้เลยค่ะจากนั้นเด็กๆนะคะระบายสีแล้วก็ต่อเติมสภาพแวดล้อมว่าเด็กๆอยากให้กระต่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะเมื่อจะให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถพับกระต่ายได้นะคะบางคนนะคะก็ได้รับคำแนะนำจากคุณครูปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะนะค่ะวันนี้พี่มาลีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอะไรมาคะเนี่ย
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นกระต่าย
0: เป็นกระต่ายแล้วพี่มาลีต่อเติมอะไรขึ้นมาบ้างคะ
1: แครอท
0: อ๋อมีแครอทแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีก้อนเมฆมีธาตุพิษมีบ้านมีนกต้นไม
0: ้อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมที่กระต่ายอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มาลีอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะต่อมาไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยโอ้โหไหนดูซิพี่เบคอนถือไมค์เลยครับวันนี้พี่เบคอนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: ปั้นดินน้ำมันนั่นเองแล้วพี่เบคอนปั้นเป็นรูปอะไรมาคะ
3: วัดห้วยลึกครับ
0: วัดห้วยลึกด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะที่วัดห้วยลึก
3: มีหงครับ
0: มีหงด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีวัดครับ
0: มีวัดด้วยแสดงว่าพี่เบคอนเคยไปใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่เบคอนเนี่ยอยากจะปั้นอะไรเพิ่มคะ
3: ปั้นทางเข้าอีกนิดหน่อยครับ
0: ก็คือปั้นทางเข้าเพิ่มเติมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณครูแพรจะให้พี่เบคอนปั้นเพิ่มโอเคไหมครับ
3: โอเคคร
0: ับ แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่เบคอนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่

0: พี่ปั้นค่ะ
1: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะอ๋อมีรายละเอียดแล้วก็สมจริงด้วยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปังหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะถือเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
2: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอะไรคะ
2: พับกระต่ายค่ะ
0: อ๋อพับเป็นกระต่ายนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อเติมเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
2: เป็นต้นไม้ค่ะแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็นกค่ะแล้วก็มีพระอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มอยากจะต่อเติมเป็นรูปอะไรไหมคะ
2: บ้านค่ะ
0: อ๋ออยากจะเพิ่มบ้านนั่นเองเพื่อนชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
4: ชอบตรงแครอท
0: เพราะว่าอะไรครับอ๋อมันมีรายละเอียดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยต่อไปคนสุดท้ายค่ะขอเชิญพี่ใบเตยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะมาเลยวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองในวันนี้พี่ใบเตยวาดเป็นรูปอะไรคะ
5: ทะเลค่ะ
0: โอ้โหทะเลทะเลมีอะไรบ้างคะเนี่ย
5: ทะเลมีทรายค่ะแล้วก็มีเรือค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวค่ะแล้วก็มีนกค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบเตยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
5: ไม่แล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงมากๆเลยแล้วคุณครูแพรก็สังเกตเห็นด้วยว่ามีรายละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆทุกคนนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมโดมิโนภาพกับคำสัตว์ต่างๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมโดมิโนกัน

0: แต่อันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูว่าโดมิโนของเรานะคะมีภาพอะไรบ้างและคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมที่เป็นคำและภาพนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็มีภาพอะไรบ้างให้เด็กๆร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าภาพของเราภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพนกนั่นเองภาพนกแล้วก็จะมีคำว่านกอยู่ตรงใต้ภาพด้วยนอกจากนี้ก็จะมีคำว่านกใช่ไหมคะคำใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาคำว่าอะไรคะปูก็จะมีภาพอะไรคะภาพปูด้วยแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆที่เป็นคำว่าปูด้วยต่อมาค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำว่า
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆตรงนี้คือคำว่า
1: ปลา
0: ปลาต่อมาคือ
1: แมว
0: แมวนะคะก็จะมีคำว่า
1: แมว
0: แล้วก็คำนี้คือคำว่า
1: แมว
0: แมวต่อมาเป็นภาพหมีนะคะแล้วก็มีคำว่า
1: หม
0: ีแล้วก็มีคำใหญ่ๆตรงนี้ว่า
1: หม
0: ีใช่แล้วค่ะซึ่งคำที่เป็นตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่นี้นะคะก็คือปลายของโดมิโนนั่นเองค่ะซึ่งคำตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะคะคุณครูแพรจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะวางเป็นตัวหลักก่อนแล้วให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรเลือกโดมิโนที่จะมาต่อนั่นเองค่ะตัวหลักเอาตัวไหนดีนะคุณครูแพรจะวางตัวนี้เกมนี้นะคะเป็นโดมิโนแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมบางส่วนให้เด็กๆมาเลือกนะคะ

0: ครูแพรจะกระจายเดี๋ยวให้เด็กๆลองมาเลือกดูประมาณนี้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะวางตัวหลักตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเกมที่คุณครูแพรเลือกมาให้เด็กๆนะคะได้ลองดูแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะตอบตัวไหนนะคะชิ้นส่วนหลักของคุณครูแพรเป็นรูปอะไรคะ
1: ปลา
0: แต่ด้านปลายของโดมิโนคุณครูแพรเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ปลาน
0: กใช่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือว่าตรงกันนะคะภาพนี้เป็นภาพปลาแต่ว่าคำอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้ต้องสังเกตที่ตรงปลายโดมิโนดีๆอ่ะคำนี้คือคำว่านกดังนั้นเราต้องหาภาพอะไรมาวางต่อคะให้เด็กๆคนไหนดีนะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะภาพไหนคือคำว่าภาพไหนคือภาพนกคะภาพนี้คือภาพนกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะต่อมาดูปลายที่โดมิโนของเราปลายโดมิโนเราคำว่าอะไรคะเนี่ยถูกต้องดังนั้นภาพที่ต่อจะต้องเป็นภาพอะไรคะขอเชิญพี่ใบบุญค่ะต่อได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆสามารถเล่นได้แน่นอนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมแล้วนะครูปลายทางสามารถเข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

ได้แล้วโอลาไนออกค่ะหนึ่งสองสามและสี่ต่อมาครูแพรจะเลือกตัวหลักก่อนโดมิโน่เนี่ยตั้งครูแพรเลือกตัวนี้ใครคนที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรหมีอ่ะต่อเลย

0: คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีการให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้ใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะ
1: สัตว์และของโทษค่ะ
0: อ๋อก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากโทษก็มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: ประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: แล้ว

0: ยชน์ของสัตว์คืออะไรคะประโยชน์ของสัตว์คืออะไรคะ
1: ไม่กินอาหารของมนุษย์ค่ะ
0: อ๋อก็คือสัตว์นะคะถ้ากินอาหารของมนุษย์เนี่ยก็จะกลายเป็นโทษใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าพี่ฟ้าใสหมายถึงว่าถ้าพวกหนอนหรือพวกแมลงต่างๆเนี่ยมากินผลไม้ของเราก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้พืชผลของเราเสียหายใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของสัตว์ล่ะคะคืออะไรเอ่ยถ้าเราต้องเดินทางไกลๆและตอนนั้นไม่มีรถยนต์เราจะทำอย่างไรคะ
1: ขี่ม้าค่ะ
0: ขี่ม้าแสดงว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: สัตว์มีประโยชน์อย่างไรอีกคะ
1: เอามาทำเสื้อกันหนาวได้ค่ะ
0: เอาขนสัตว์มาทำเสื้อกันหนาวได้เช่นขนของอะไรคะ
1: ขนของแกะค่ะ
0: ขนของแกะนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเราสามารถนำเนื้อสัตว์ต่างๆมาทำอะไรอีกคะ
1: อาหารค่ะ
0: มาทำเป็นอาหารนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองสนใจและเด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าประโยชน์ของสัตว์นะคะคืออะไรบ้างเช่นเอามาทำเป็นอาหารแล้วก็อะไรอีกลูกเสื้อกันหนาวแล้วสามารถพาเราไปไหนไปที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้โทษของสัตว์ก็คือสามารถทำอะไรเราได
2: ้
0: ฉกเราหรือว่ากัดเราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนำพาอะไรมาให้เราสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นพาหะเชื้อโรคมาให้เราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ทำลายพืชผลของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆได้และรู้จักการแบ่งปันด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีก

0: ำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกของแคทโต
0: ้ฮะ

0: bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยยังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยคัตโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้เฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอะงอะฮึง
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่า
1: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเป๊ะจอมซน
3: Hmm.

Oh.

พื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: ภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบนี้แล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย์
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
3: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างงั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่พาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้ง2กำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวภา

0: าลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
1: การจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

0: พร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นรางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจไม่ได้แหละเด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาด

โซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดี

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: ันนี้คือที่เปิดฟองที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่หลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเขาแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟเวลาที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะ

0: คาเทคะคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งรูปทรงของใบหน้านี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลาน

0: ทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
1: ชอบสีชมพูค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
3: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
2: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
0: แพนตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
2: อันนี้คือสีม่วง
0: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
2: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
0: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก่
3: ชมพ
0: ู
3: แก่
2: เอาเลยอันนี้ที่เริ่มเลย
0: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
2: จ้างหมุนนี่หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเรา
4: ที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.

หาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสมาธิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางด้วยเท้าของตนเองหลายวันต่อเนื่องมาเห็นว่าในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์สุรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแต่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลล้ำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬาในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501มันก็เป็นผู้ที่มีบทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร้อยโทบรรจบวรรณรุจิซึ่งเป็นประเด็นธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้น

ท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เดี๋ยวให้เป็นชื่อหรือว่านามของมหาวิไลคู่กับมูลนิธิโดยสายตาอันยาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิไลว่าขอให้รับงานของดีที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2รับปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลาย

ศิริวัฒน์โลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ย

หัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของไวยพรโดยพระสงฆ์ในขณะนี้ประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตน

ให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสารุปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสารุปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติพระธรรมตนเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้ในการวิทยาธรรมทูตท่านพระครูวินัยธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้ในการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนลินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาพรนะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิทยาธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมหานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูนที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่ก็เลยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานดีปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีสำหรับอภิธานปฏิปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานปฏิปิกาทุกศัพท์ท่านถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคำพีอภิธานปฏิปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ย

คาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอัตถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยเราเรียนแต่เนื้อเรื่องในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนปุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ในอรรถกถาจะอธิบายธรรมาน่ะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังคมาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคแล้วมี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไกรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไกรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไกรปิฎกเล่มไหนอัตถกถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไงอนุดีกาแก้ไว้ยังไงคำพีสัทธาวิเศษว่ายังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คำพีแต่งานนี้เป็นงานใหญ่คาดว่าจะทำเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังกานท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มลึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบ4คัมภีร์หลัก4คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง1คัมภีร์ไวยากรณ์นะในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคำพีที่สองคือคำพีอาจพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคำพีที่สามก็คือคำพีวุตโตไทยหมายถึงคำพีที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ย
พระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายดังนั้นถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่4คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉันผู้ที่จบ4คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เพราะมีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุตโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.

0: ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์

0: ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายไวทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวทอง

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้เขาใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มโปรโมทน่าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอโอ้ยทำไมต้องซ่อนให้มันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ้ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเปิดอะไรปริศนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไร
1: หยุด
0: ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ไร้008
1: รู้ได้ยังไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ทำไมผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้คร
0: ับใช่ครับผม
3: แล้วก็หมุน
0: ปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
0: เชิญเลยครับคุณอาครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณอาครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
6: ครับผม
7: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
0: บล็อกหลัง
7: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
0: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
7: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
0: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
7: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปอย่างพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นนะ
0: การลื่น

0: กันลื่น
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
0: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
1: แล้วอันนี
0: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์
2: ต้องมี
0: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
2: แล้วแว่นตาเนี
0: ่
2: ย
0: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
2: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
0: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
1: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เร่งเครื่องไปเลย
1: สู้สู
3: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
1: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีอย่างนี้
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: เป็น
1: 800ซีซี
0: ฮะ
1: แต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทแลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับ
1: ก
2: ็ได้รุ่นไหน
1: วายากากันนะ
2: รุ่นวายากาไหนอย่างวายากา
1: คือรุ่นเวนเทแลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นวายากา
0: เป็นสัตว์ทะเล
2: ใช้ยาเสริมนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏายมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับพี่
3: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
4: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลย
4: นะขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
4: ขึ้นได้เลย
3: นี่โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
4: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
4: คือติดเครื่องได้เลยครับ
3: นั่งแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
4: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
3: ครับ
4: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดปิดนะครับ
3: ครับ
4: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
3: มันบิดไม่ได้
4: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
3: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดขาไม่ได้ครับ
4: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: ครับอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
4: ใช่
3: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
4: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
3: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: อ้าวลงน้ำ
2: ได้
3: ครับผม

0: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
1: รู้สึกยังไงครับเป็นคนกับมันนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
0: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
2: จับตรงนี้ไปก่อน
0: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
1: แล้วยังไงครับ
2: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
1: ไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
2: แล้วต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
1: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
2: ตัดขึ้นไปเลยครับไปงี้เลย
0: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ได้พี่
2: ลองดูเลย
1: ฮะ
2: ไปเลยไปเลย
0: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
3: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
4: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
3: พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
4: เร่งเครื่องไปเลย
3: สู้สู
4: ้เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
3: เดียวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับ เรื่อยๆหวานเย็น
4: อย่างงี้อย่างงี้นะได้สัก2นาทีครับอย่างงี
3: ้ ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
4: ๆขับกินลมอ่ะ
3: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี่
4: น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
3: ดิบหน่อยดิบหน่อยรอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
4: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
3: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
4: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
5: ขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรครับพี่ไต่ยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี
4: ้
5: แล้วผมจะมาอีกนะ
4: ครับผม
5: ขอบคุณคร
4: ับ
3: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
4: ครับผม
3: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
6: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
3: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
9: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
6: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
7: ครับผม
6: เป็นยังไงบ้างครับ
7: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
6: ครับ
7: คุณพยัคฆ์ไร้ 0.8
6: ครับ
7: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
6: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
8: ไม่ใช่วงเขามิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
7: คุณนั่นแหละไม่ครับบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
8: ครับผม
7: ผมต่อรองเหลือ5
6: มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
8: เรื่องต้นก่อนลงน้ำ
6: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะกับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
8: บ้านหมุนว่าโรคบ้านหม
7: ุ
8: น
7: ผมเป็นนะคุณหมออย
6: ่
7: างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้เนี่ยผมนั่งนานๆหัวเวลาผมลุกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืด
8: ครับครับเป็นอาการ
7: มันเกี่ยวไหมคร
6: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
7: ใช่ไหมครับ
6: ใช่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
8: คนละอย่างกันใช
6: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆ
7: ครับ
6: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
7: ผมลุกเร็วไป
6: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
7: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
6: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
7: จนมันจะหายไหมครับ
6: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
7: มา
8: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นวันนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
6: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือด้วยกับว่าเราสามารถ เล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผาดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับ อย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
7: ขอบพระคุณครับผม
6: ครับ
8: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
8: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท่อ
10: แล้วยังเหลือนั่งประเภทนี
11: ้
10: น
11: ้
10: องใหม่ลำนุนครับ
11: เปิดตัวน้องใหม
12: ่ซีดูครับ
11: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
13: ไม่ต้อง
11: ไปอ๋อไม่ต้องไปอ๋อ
12: บอกเราไม่ต้องไป
13: คือตรงน
11: ี้แล้วคือ
13: จะ
11: ไปโอเคโอเค
13: พิเศษยังไง
11: อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเค
8: อุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยมันต้องมีไหมครับเนี่ย
12: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
11: ผมแสบตาคุยกับพี่

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้

ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ Pre-orderสินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องอยู่ด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนู2เมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชม VTR เรื่องของบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวก

0: ต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจํามีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจําการจดช่วยจําและการเชื่อมโยงความจําครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จําคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
0: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
0: ครับ

0: ไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับทัศนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิชแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือขึ้นเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี่เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราไม่ชมรมเราไม่ได้ถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมการชมรมมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: ก็มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้างแต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่เดี๋ยวนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบนี้ไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกลืมอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมากไม่ได้ทานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นอ่ะถ้าคิดว่าสมองอะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วป
4: ้
0: า
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
4: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
4: ได้แน่นอนนะ
3: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
4: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
0: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
4: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
0: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
4: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
0: ก็คุณลุงล่ะคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้าของมันก็คลายหายไป
0: เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
4: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะฮะมันก็ลืมอะไรไป
0: ในตัวด้วยนะ
1: มันแก่แต่ร่างกาย
2: ใจมันสู้นะใจมันสู
4: ้ใจสู้
7: ใจไม่แก่
0: เหมาะกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
8: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

โรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเบอร์ยี่สิบถึงสามสิบอย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่าย

0: ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความสุขว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี้ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบ

แบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี้ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี้ยไปมีผลเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี้ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี้ยอาจจะเป็น2แบบหนึ่งเนี้ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี้ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 นหรือ 20:00 นเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี้ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี้ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรค

0: กที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้องฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนวีตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงาน

0: customer service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ funding portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ funding portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รุ่นใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: พี่ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
3: ว่าเวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆ
5: เหมือนจะอ้วกอะอาเจียนอะ
6: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
7: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
8: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค่ะ
8: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
9: ปากปากปากปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
8: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
9: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
8: เหมือนเดิมไหมแม
9: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
10: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
9: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
8: อ้าว
9: ใช
8: ่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
9: ค่ะ
8: เขามีตำแหน่งมามอบให
9: ้จริงเหรอคะ
8: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
11: มิสอนามัยค่ะ
8: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำ

0: หน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
1: โอ้มันดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
2: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยว
1: คืนเลย
2: หายไง
1: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
2: แพงนะแม่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
1: ไม่น่าดีนะคร
2: ับเดินเล่นข้างในดีกว่านี่พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะ
2: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศท่านเป็นใครครับ
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
2: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
3: ใช่
2: ค่ะสุดยอด
1: เนาะค่ะ
2: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
3: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
2: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
3: ใช่ครับแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
2: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
4: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
2: ่
4: ะ
2: อะไรฮะ
4: โรคใจอ่อนไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
1: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
4: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
2: ทำไมฮะ
4: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
2: เวียนหัวเหรออ้าวไม่เหมาะเลย
4: ยังไงคะ
1: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
4: ่
1: ะ
4: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัว
2: เวียนหัวธรรมดา
1: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
2: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
1: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้อย่างนี้ด้วย
2: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหม
1: ควรจะไปตรวจค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
1: 66
2: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา
4: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยอ่ะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
2: ยาดองยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
4: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นดี
2: หมอกิ๊บฮะในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
1: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
4: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทะลายโจรค
2: ่
4: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
2: อ๋อเหรอ
4: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
2: ตายแบ่งๆมาบ้างดิ
4: เปล่าเรื่องกัน2กอง
2: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
6: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะ
2: อ๋อเอาตายแล้วทำไมไม่หมอไม่ได้ชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
4: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
2: ผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
4: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
2: ควรถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบาย
4: โอ้คนละกิ๊ฟ
2: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ย คุณหมอกิฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะก่อน
1: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
1: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
2: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
4: ใช
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข
2: ้ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
1: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จอะค่ะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
2: อ๋อ
1: ใช่
2: แล้วก็แบบกำลังป่วยออก
1: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
2: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
4: ใช่เมียคุณอะ
2: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
5: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
1: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
4: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
4: นะคะสีชายังงงอยู
2: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
1: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆเราก็หูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
2: อ๋อเหรออ
1: ่าใช่ค่ะ
2: ไม่ทานเค็มไหม
4: เค็มค่ะ
1: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
2: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินนี่ไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
2: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
1: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
4: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
2: อ๋อเหรอมันเสื่อม
1: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
4: 66ค
2: ่ะบ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา
4: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
2: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
1: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะ อาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
2: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
4: ไม่จ้ะ
1: ไม่เอายังไม่เอาใช่ไหม
4: แม่ทานยาหอมทุกเช้าใช่ไหมสดชื่น
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจท่าเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบท่าเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
2: 49ครับทำไมแม่
4: ดูจ้า
2: ทำไมอ่ะ
4: ดูไม่ถึง
2: บ้าบอ
4: ไม่34
2: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างปีนี้70เท่าไหร่นะ
4: ใจร้ายมากเลย
2: ล้อเล่นล้อเล่น
1: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลง
7: ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปรธาตุกันเลยนะคะ
2: ครับ
7: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะอ้
4: วน
7: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
4: ใช่
7: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆช้าๆไปอะค่ะ
2: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเดี๋ยวไง
4: ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
2: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
7: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
2: เพราะฉะนั้นคือรสชาติของสมุนไพรต่าง
7: ๆ
2: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
7: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
2: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
7: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
4: ใช่เช่นวันนี้แห้งอย่างเงี้ย
7: ใช่
2: อ๋อล้างจืดช่วยได้เหรอ
4: ใช่
2: ดื่มก่อนกินเหล้า
7: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
2: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
7: ศึกษามาค่ะใช่
2: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
4: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
7: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
2: เอาไปแบบนี้
7: ต้มเหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได
4: ้เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
7: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
2: ใช
7: ่
2: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
7: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนอ๋อ
2: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
7: มีแต่น้อย
4: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
2: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
7: แป๊บเดียวใจ
4: ไม
2: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
7: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไขคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ๋อ
2: เหรอฮะ
7: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
2: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
7: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
2: อ
7: ๋
2: อ
7: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
4: ม
7: ใช่หนูก็โดน
2: จริงป่ะ
7: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
2: เราไม่รู้
7: อันนี้อมได้เลยค่ะ
2: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเอ้าแบ่งกันอ่ะเอ้าแล้วรีบ
4: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
7: ต้องโดนตะบาง
4: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาล
2: ู
4: ก
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน
4: ไข่บอกเลย
2: ผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
7: ก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุด
4: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
2: ม้าห่ออ
4: ร่อยค่ะหอม
2: แล้วฮะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ฮะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
9: ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนเส้นแบบก็มันจะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
4: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
2: สาธ
4: ุแม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้สาธุ
4: จ๋าเป็นที่อยู่1,800 ล้าน
2: พ ูดไปเรื่อยอะแม่แม
4: ่นึกก๊อปทั้งหมดเลยจะเลย
2: พูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
4: สบายมาก
2: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
1: ชื่อมายค่ะ
2: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
2: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: แม่รู้สึกไงครับตอนนี
4: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกแล้ว
2: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
4: เออไม่เจ๊เลย
1: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี้ยเนี่ยมีกี่แบบอะคะ
10: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
1: ใช่ความงามก็ได้
10: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
2: นวดหน้าเรียวมีไหม
10: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
2: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
4: ชุดใหญ่มาเลยจัน
2: เชิญมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
11: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
2: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
4: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
2: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
4: โอ้โห
2: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลว่างั้นเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่
4: ค่ะ
2: ล้างแบงค
4: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
2: จริงตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นอ่ะ
4: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
2: ุขเรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันมา
4: ใช่ใช่
1: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
4: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเผอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
2: แม่ก็อายอายหล
4: ัง
2: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดี๋ยวแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
4: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
2: ก็ปกตินี
4: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
2: สบู่แยกกันหมด
4: ใช่จะไม่โดนส่วน
2: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะลูก
2: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
4: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
2: อ
4: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
2: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
4: ไม่ก็มันมีขาสั้น
2: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยๆ
4: ไม่มันมีบ็อกเซอร
2: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
4: ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
2: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
4: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกันอันนี้ของจริงค่ะลูก
2: แม่
4: จ้าลูก
2: นี่เราเอากันจริงจังเอามามา
4: เนี่ยทุกสิ่งอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
2: ุ
4: ขภาพเชื่อแม่จ้าลูก
2: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
4: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
2: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
10: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธาน10หรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
4: เผาเลยไหมคะ
2: เดี๋ยวเราไม่น่าเป็นคนใจร้อน
4: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
2: ที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
10: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไผ่กระถือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
2: า
10: ะ
2: เออๆใจแล้วเนาะ
1: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
10: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
4: เออเป็นไงลูก
2: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
12: ่
2: ใช่ป่ะ
10: คล้ายๆกันใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
2: เอาเริ่มเลยจัดมาจัดมาเลย
12: ใจค่ะ
1: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
10: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
1: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวคะ
4: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้
10: ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทย
2: ขึ้นมาอยู่แล้ว
10: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
4: พี่ก๊อฟก็เลยรอดตัวไป
2: เอ้าแม่เอ๊ะยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
10: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟล้ำนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
2: ฉายานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
4: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
2: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่อีกก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
4: มันมีความสุขมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
2: เหรอ
4: ใช่
2: ตำรวจเอาไหม
4: เอาแต่รับไปอย่างงงๆ
2: เอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
4: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ทานให้รู้
4: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
2: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
4: ๆเออจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
2: จริง
4: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
2: เ
4: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
2: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
4: ประจำเลยค่ะ
2: จะแล้วชอบทานผัก
4: ใช่ค่ะ
2: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
1: อู๋กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
2: ม้าห
4: ้ออร่อย
2: นะคะรสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
4: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
1: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราคืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
2: ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
2: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
4: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนะ
2: แปะซ่า
4: อร่อย
2: โอ
13: ้รุ่นใหญ่
12: ใหญ่พาซ่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ละค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะครับพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city
1: น
0: ะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ smart temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือ Smart Temple ที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าวัดอยู่เพียงแค่50 ไร่ดังนั้นถ้า50 ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคำว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทำสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมีย กตัวอย่างเช่นวัดชลประทาน50 ไร่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันนี้เราใช้ระบบคำว่า Smart Temple เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้ สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
0: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน์เป
1: ็
0: นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทำเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: เจ้าค่ะ
1: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3ไร่ครึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
0: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
1: จอดรถได้700กว่าคันน่ะ
0: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ
1: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต
0: ้
1: องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
0: พื้นที่ที่ได้รับ
1: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
0: ค่ะ
1: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ
0: ์
1: ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชนประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
0: ๆ
1: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น 700-800 คนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
0: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
1: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
0: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
1: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
0: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
0: ค่ะ
1: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4 5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลักสี่เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้นสองไร
0: ่
1: สองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
0: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
1: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
0: ค่ะ
1: และเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู่น
0: ี
1: ่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติป่าในเมืองมันต้องเกิดอย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพนี่ทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
0: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
1: 20ฮะ
0: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
1: ไม่เห็นอ่ะ
0: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
1: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทำเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
0: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะฮะว
1: ั
0: ดชลประทานก็
1: มี
0: แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นําไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
1: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็ก แต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
0: 20ศาลาอยู่ในหลัก
1: ไม่ใช่หลังเดียว
0: เหรอคร
1: ับมันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
0: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
1: พื้นที่มีอยู่เดิม
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ
0: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่ไหมฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
1: ตรงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คำว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั้นการที่เราทำเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
0: ค่ะ
1: งั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซน
0: เจ้าค่ะ
1: โซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอ่ะดังนั้นเราต้องทำบริการตรงนี้ทุกเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นคำตอบของชาวบ้านที่คำตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ย เราก็นำมาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย

0: ปไหนอ่ะตามเจตนาของเขา
1: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
0: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่งเขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทำเหมือนกับสามมิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์คนในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวก
1: ค่ะ
0: ให้ได้
1: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างนั้นแหละ
0: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
1: ๆตื่นตาตื่นใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่
1: า
0: ธรรมชาติฉันวัดชนประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู่ตรงน
0: ี้เรานั่งตรงนี้เนี่ยคือธรรมานุภาพ
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชลประทานนะ
0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมแล้วก็มีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชลประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม่ต้องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไม
1: ค่ะ
0: ช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอคะ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการจะย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
0: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลย
1: ตลอด
0: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตไม่ได้ต
1: ้
0: องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามคือเขตสังขานุภาพ
1: สังขานุภาพ
0: สังขานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว

0: 72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: 72กุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลัง
1: ค่ะ
0: จึงทำให้เห็นว่านี่คือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร
0: ์
1: วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรมแต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
1: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องต้องมี4คำพูดต่อไปนี้
1: เจ้าค่ะ
0: 1ต้องเป็นระเบียบ
1: ต้องเป็นระเบียบ
0: 2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
1: เป็นระเบียบเรียบง่าย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประโยชน
1: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
0: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นการบวชวัดชนประธานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
1: นุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่ไหมที่นี
0: ่แล้วก็บวชวันรุ่งเช้าไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
1: ม
0: ต้องแก้หรืองานศพ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการรำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพสูญเสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบหนี
1: ้
0: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าสูญเสียชีวิตไม่พอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
1: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
0: พระธ
1: รรมวินัยอ่ะนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ฮะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากไหมหลวงพ่อเหมือนเราต้องว่ายทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
0: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวันปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
1: ค่ะ
0: คือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่อง

0: บางที่เอามาเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
1: เจ้าค่ะ
0: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชนประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำตรงนี้เขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
1: ะ
0: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพื่อทำศพที่วัดมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอ่ะจองได้อ่ะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วง
1: ไอ้โยมมีระบบเสียหลวงพ่อลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
0: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีกด้วยคำหมายว่าเราต้องอยู่กับวัตถุตามแบบที่เราต้องการไม่ใช่ตามแบบธรรมะที่แนะนำเรา
1: ตามแบบธรรมะ
0: ที่
1: แนะนำเรานะฮะคือหลายท่านอาจจะมีภาพจำนะครับว่าอุ๊ยวัดเนี่ยต้องสมถะนะต้องแบบเรียบง่ายนะวัดจะโก้หรูเอ๊จะได้ไหมนะคือไม่ได้หมายความว่าวัดชนรับประทานเราโก้หรูนะแต่ดูแล้วโอ้ก็ทันสมัยหลายอย่างนะเจ้าค่ะ
0: ในความตั้งใจจริงๆเราจะไม่ทำเราให้ไม่ร่วมสมัยคือวัดชนประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี่พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชนประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่ตรงไหนเลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได้
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชลประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
0: วัดชลประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุด อะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวที่ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ยทำไมมาถึงฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนอ่ะ
1: เออใช่ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
0: ร่วงหมดเลย
1: เลยแต่กิ่ง
0: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมเพิลหมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดันไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราขอคัดเลือกอ่ะถ้าสมัยเดิมเนี่ยเขาเอาต้นพิกุลปลูกในวัดถึงถ้าเราพิกุลทั้งหมดพิกุลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นมันเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้อะไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะอยู่ในวัดมากเห็นบางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการที่กันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเขาอยู่ร่วมเราอ่ะงั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้ทั้งนั้นแหละแล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อเราเสิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ทั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้หรอ
1: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค่ะ
0: อโศกวชน
1: เจ้าค่ะ
0: อโศกวชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ย

0: มันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
1: ๆเป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือ smart temple นั่นเองนะ
0: คือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัทเพราะพระเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคำว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะมีถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
1: ต้นไม้เยอะอ
0: ่ะไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือสวดมนต์ตลอดปีนะเราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวันนะ
2: เจ้าค่ะ
0: นี่แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทีวีวงจรปิดนะต
1: ั้
0: ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู
1: ้
0: รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
1: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
0: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
1: ดูแลได
0: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต้อง
1: เฝ้ายามเฝ้ายาม
0: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดเนี้ยได้ยินทันทีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
1: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจัดการ
0: ง
1: านที่เราเรียกว่าSmart Temple นะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิด Smart Temple หรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสง่านะฮะหรือว่าท่านพระราชวัดธรรมภานิเจ้าวัดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ

0: ขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้อะค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่าจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่ปลาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่อมอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
3: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
0: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
4: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
4: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: อาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสเด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้าง

0: เมื่อพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากOwl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่างไร
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นรางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจไม่ได้เลยเด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลก

0: แปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
1: คิตตี้ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
2: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำใหเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดี

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆ เหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: นี่คือที่เปิดฟองทีเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจอ่ะผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: คือที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: ื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้คุณปู่จะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากคุณปู่จะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ กระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟหลังที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะ

0: เทคะคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ไหมเนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ผู้ปกจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าน
2: ี้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: แล้วเพื่อนเคยที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้ก็คือสีม่วง
1: ชมพูไหนชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก่
2: ชมพ
1: ู
2: แก
0: ่เอาเลยอันที่เริ่มเลย
1: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้างหมุนนี่หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพชรที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมาเร็ว
7: หรูก็

0: ขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
2: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ้าวไปน้องเอ้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังครมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้นะคุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปไทยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะพี่กายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้หลานๆได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมเพราะให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุข

เป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นมั่นหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระราชทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกฏบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้
ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจ

ทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรคือธุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตรสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาทำมาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปรองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้1คันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญญารักษ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่2ตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมานะถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องนะตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะในกรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ๋อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่าน

ก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาธิกรรมว่าจงเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่พระสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์มาตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณสายเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณสายไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกันจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกันใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพวกโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วเพื่อเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้ว

มีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าละชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอ่ะได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บวนน้ำลายไม่ได้นะบวนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกลราชหิมพานต์พระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีหญ้างามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่าน
ต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพราะได้ไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงเพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้ร่นปิวว่อนใบไม้ร่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปไปบอกลูกไปมันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่อะไรตอนเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมขมมันจะตื้นตื้นคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพ่อแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดอย่าตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้า
ข้ายึดถือมั่นกตัญญู

ตาแม่เสือจงอยากเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้เลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงเถอะลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกต่ำแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเรียรายวันสองวันท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกๆไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาพึกหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยแล้วสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่ใหม่แล้วนั่นแหละใหม่แล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพื่อความพลาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวและคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยังไม่ออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาโปรดปรานไม่ต้องใครล่ะท่านสัก10 17 18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบนี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์มันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนี่ท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2สัปดาห์นี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2สัปดาห์นี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี้หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้ใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวัฒน์ก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นต้นตอตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือ
บอกพี่ผมขอ

ขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอาตมาทำเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องรักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกษัตริย์โครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันนั้นขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงก็แหละใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกพอวิ่งแซกแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลองดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวกับพริบๆๆๆๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่า

ม่ใช่เกาะหรอกเพราะว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นทันแล้วเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นแล้วไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจไงท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนียบุคคลแล้วสามารถบูชาได้4เรื่อง1ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้บูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย2ธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญู 3. บริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่4อุทเทศิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะได้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกฏกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทศกเจดีย์ก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุทเทศิกเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินเป็นเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่

ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณนะในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญกายกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเยนะคุณภาพกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพย์สมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันนะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้า เราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับผมเคยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นนักศึกษานะครับหลังจากรักษาหายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับครั้งแรกที่เป็นนั้นตอนมัธยมต้นนะครับก็มีความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้ามาตลอดนะครับจนกระทั่งมาได้รับการรักษาครั้งนี้นะฮะเขาก็ทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่แรกนะชีวิตของเขาตอนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษาจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยซึ่งจะช่วยผ่อนเรื่องหนักให้เบาลงไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับหรือน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดนะครับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับเนื่องจากอาการอาจจะเริ่มต้นจากความเครียดวิตกกังวลเบื่อหน่ายท้อแท้หมดพลังหรือบางคนอาจจะมีความคิดระแวงมองโรคในแง่ร้ายนะครับแต่ก็ยังทำงานได้แต่อาการทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับการเข้าสู่การรักษาโดยเร็วเนี่ยจะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำหรือรุนแรงมากขึ้นครับความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับแตกต่างจากโรคทางจิตเภทซึ่งเป็นโรคจิตซึ่งเป็นคนละโรคกันนะครับโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติของความคิดการรับรู้และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงโรคจิตเภทจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคจิตเภทได้หรือเปล่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับโรคซึมเศร้าเป็นมากๆก็ไม่ได้กลายเป็นโรคจิตเภทครับ

การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมีองค์ประกอบ3ด้านนะครับก็คือด้านร่างกายนะครับเราทราบแล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้แก่ซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับมีปริมาณลดต่ำลงนะครับในสมองของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของเราก็คือการให้ยาที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับโดยไปเพิ่มปริมาณของสารซึนัมประสาท2ตัวนี้นะครับให้กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยค่อยๆกลับเข้าสู่ปกติการรักษาองค์ประกอบที่2ก็คือทางด้านจิตใจครับเราก็พบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการของอารมณ์ซึมเศร้าเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการยกระดับอารมณ์ของตัวเองกิจกรรมที่จะแนะนำบ่อยๆนะครับก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนี้ก็จะทำให้ระดับอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมาโดยการเพิ่มสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์อีกตัวนึงนะครับคือเอนโดฟินแต่ต้องออกกำลังกายประเภทที่เราเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วขี่จักรยานหรือจักรยานอยู่กับที่เต้นแอโรบิกต้องใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับและควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันนะครับถ้าออกกำลังกายน้อยกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นผลทางด้านอารมณ์กิจกรรมที่จะช่วยเรื่องอารมณ์ต่อมาก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขได้แก่งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำในบ้านทั่วๆไปนี่แหละครับบางคนก็ชอบวาดรูประบายสีฟังเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำงานบ้านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเบนความรู้สึกของเรานะครับทำให้อารมณ์ที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเหมือนปกติได้นะครับจะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการอยู่เฉยๆคนเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยตกลงไปได้แล้วก็บางครั้งก็จะดิ่งลงไปเบื่อชีวิตคิดอยากตายได้นะครับการรักษาอีกด้านหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงานนะครับถ้าเราแบ่งเวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละ8ชั่วโมงเนี่ยช่วงที่1เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนหรือทำงานนะครับช่วงที่2เป็นช่วงที่เราพักประมาณ8ชั่วโมงนะครับช่วงพักนี่แหละครับจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะจัดกิจกรรมที่จะดึงเรื่องจิตใจหรืออารมณ์เราขึ้นมาได้นะครับพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเรานะครับที่จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นมานะครับเช่นเรื่องออกกำลังกายมีงานอดิเรกงานยามว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือนอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับเรื่องการนอนเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามนอนตรงเวลานะครับประมาณ4หรือ5ทุ่มอย่าให้ดึกกว่านั้นนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอประมาณ6ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งก็แล้วแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันนะครับการนอนตรงเวลาเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์กลับมาฟื้นคืนได้เหมือนปกติโดยเร็วครับ

เราทราบแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยหายด้วยการใช้ยานะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองนะครับเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งจิตแพทย์จะเป็นคนที่แนะนำวิธีการใช้ยานะครับถ้าอยากจะรักษาเนี่ยควรจะมาพบกับจิตแพทย์ด้วยตัวครับที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตเวชคนเหล่านี้ล่ะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับโดยผู้ที่จะเริ่มต้นก่อนก็คงจะเป็นจิตแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะได้พบกับจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประเมินทางจิตเวชโดยการสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30ถึง45นาทีนะครับในครั้งแรกใช้เวลาเยอะหน่อยครับเพื่อที่จะได้รู้จักผู้ป่วยอย่างละเอียดนะครับจิตแพทย์ก็จะทำหน้าที่ในการประเมินนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเป็นระดับไหนการรักษาเป็นอย่างไรนะครับนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่ในการประเมินทางจิตใจอย่างละเอียดนะครับในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนนะครับอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ประเมินทางจิตใจนะครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลทางจิตเวชนี่มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะช่วยหมอในการรักษาต่อเนื่องระยะยาวให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาร่วมกับหมอด้วยครับการรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกตินะครับใช้เวลาไม่นานเกิน6เดือนนะครับหลังจากรักษาโดยใช้ยาจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะให้ทานยาต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นใหม่หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลดยาและก็หยุดยาได้ในระหว่างที่ให้ยาแล้วก็ติดตามไปเนี่ยนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีการติดตามการรักษาโดยการพูดคุยการให้คำแนะนำปรึกษาเนี่ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีจิตบำบัดหรือพฤติกรรมบำบัดหรือการจัดสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางครอบครัวร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการรักษาร่วมกับผู้ป่วยนะครับการรักษาเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็หายได้เหมือนปกติในที่สุดครับส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถจะรักษาได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็คือนัดมาพบเป็นระยะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยไม่ได้หนักมากยกเว้นในบางกรณีท่านเองนะครับที่มีอาการมากรุนแรงหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอาการเหล่านี้อาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับการรักษา

ขาที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นการรักษาช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้อาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยลดลงจนปลอดภัยนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยนะครับเรารู้แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการขาดสารสื่อนำประสาทบางตัวนะครับเช่นซีโรโทนินหรือนอร์อีพิเนฟรินนะครับในสมองของเราเนี่ยนะครับปริมาณมันลดลงเมื่อปริมาณลดลงอารมณ์ก็จะตกลงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ายาที่ใช้รักษาได้ผลนะครับมันออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มปริมาณของสารสื่อนำประสาทในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์สองตัวเนี่ยนะครับจนขึ้นมาเหมือนปกติอารมณ์ก็จะกลับมาเหมือนปกติด้วยครับแต่หลังจากดีแล้วสมองยังสร้างสารสื่อนำประสาทได้ไม่รวดเร็วนักนะครับเราจำเป็นจะต้องให้ยาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งสมองเริ่มปรับสมดุลของสารสื่อนำประสาทและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองระยะนี้เราจำเป็นต้องให้กินยากันเอาไว้ก่อนนะครับพอครบ6เดือนแล้วเราก็จะลดยาเมื่อลดยาสมองก็จะเริ่มสร้างสารสื่อนำประสาทกลับมาเหมือนเดิมได้เราก็สามารถจะหยุดยาได้ยาตัวนี้ทำให้โรคซึมเศร้าหายได้แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับผลข้างเคียงของยาเหล่านี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างในช่วงแรกๆนะครับบางคนก็จะมีผื่นคันขึ้นนะครับหรือนอนไม่หลับในบางคนนะครับแต่มักจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆเท่านั้นเองพอทานยาไปสัก 2-3 สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้เนื่องจากร่างกายเริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้อาการดีขึ้นผลต่อร่างกายในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้มีผลต่อตับไตสมองหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ยาเหล่านี้ได้ระยะยาวนะครับโดยปลอดภัยครับบางคนสงสัยว่ายานี้ไปลดสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ก็พบว่ายาต้านโรคซึมเศร้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงนะครับแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะมีอาการสมรรถภาพทางเพศลดลงได้เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปรบกวนความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศครับแต่เมื่อรักษาด้วยยาต้านเศร้าจนดีเหมือนปกติแล้วสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางคนสงสัยว่ากินยาต้านเศร้าแล้วจะง่วงไหมก็เพราะว่ายาต้านเศร้าส่วนใหญ่ไม่ง่วงนะครับจะมียาบางตัวท่านเองที่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงบ้างแต่ส่วนใหญ่ยาที่ง่วงนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับเพราะว่าถ้าง่วงก็จะนอนหลับไปก็จะช่วยทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยครับบางคนสงสัยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ผมแนะนำว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม้ว่าจะเป็น

เป็นอีกคนที่เป็นน้อยแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะกลับเป็นซ้ําได้แล้วถ้าเป็นซ้ําบ่อยๆอาการก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือโรคซึมเศร้าหลายๆครั้งเริ่มต้นจากอาการเป็นน้อยแต่อาการโรคซึมเศร้าอาจจะตกลงหรือดิ่งลงทําให้เกิดความรู้สึกเบื่อชีวิตคิดอยากตายขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายครับและเราจะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอาการดิ่งลงไปถึงการฆ่าตัวตายได้เมื่อไหร่นะครับการรักษาที่ดีเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนี่ยลดต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยยาเนี่ยมีผลดีกว่าการไม่รักษาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากการรักษาด้วยยาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานานนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันทำให้ติดยาหรือเปล่านะครับก็เพราะยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ติดครับถึงแม้ว่าจะทานนานแต่สามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยาได้ตามระยะเวลานะครับไม่เคยมีผู้ป่วยติดยาโรคซึมเศร้านะครับบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าถ้าดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาเองได้ไหมการหยุดยาเองก่อนที่แพทย์จะแนะนำนะครับพบว่าทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ในเวลาต่อมาตอนแรกเวลาหยุดไปอาการอาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับแต่อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการของโรคซึมเศร้าก็จะกลับมาใหม่ครับก็เรียกว่ากลับเป็นซ้ําการกลับเป็นซ้ําเนี่ยทําให้การรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะหยุดยาเองนะครับเพราะทําให้กลับมาเป็นซ้ําได้และการรักษาจะยากขึ้นครับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาที่สําคัญนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการรักษาจะได้ผลดีมากเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจและก็จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งการรักษาแบบจิตบำบัดด้วยครับเราก็พบว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยถ้ามีจิตบำบัดร่วมด้วยจิตบำบัดก็คือการรักษาทางจิตใจนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์และความคิดเป็นหลักนะครับเนื่องจากในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการช่วยปรับให้กลับมาเหมือนปกติด้วยร่วมไปกับการรักษาด้วยยานะครับจิตบำบัดนี้ก็จะมีหลายด้านนะครับเช่นจิตบำบัดแบบประคับประคองนะครับหรือ supportive psychotherapy ซึ่งเรื่องนี้จิตแพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการให้คำแนะนำทั่วๆไปการปรับเรื่องของจิตใจอารมณ์เบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะมีปมความคิดหรือความรู้สึกที่ตกค้างอยู่นะครับเช่นบางคนก็จะมีความรู้สึกลึกๆในเรื่องของการเป็นที่รังเกียจของคนอื่นไม่เป็นที่ยอมรับก็จะมีการรักษาทางจิตบำบัดแบบลึกมากขึ้นนะครับเช่น cognitive behavior therapy หรือจิตบำบัดแนวบำบัดความคิดและพฤติกรรมนะครับหรือจิตบำบัดแนวสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับตัวอย่างจิตบำบัดที่เราให้กับวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยก็คือการฝึกจิตใจที่จะจัดการกับอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวลเครียดแพนิคนะครับหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้กับเขาก็คือการผ่อนคลายตัวเองทำให้เขาสามารถจะหยุดอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายได้กิจกรรมนี้ก็ต้องมีการฝึกกันนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการฝึกกำหนดลมหายใจนะฮะหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตัวอยู่นิ่งๆกับลมหายใจต่อเนื่องตลอดเวลาแบบนี้ก็จะทำให้ตัวอารมณ์สงบลงได้ถ้าฝึกบ่อยๆก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดเนี่ยค่อยๆลดลงได้ครับผู้ป่วยบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่จะฝึกในการหยุดความคิดและเบี่ยงความคิดนะครับเพื่อไม่ให้อาการย้ำคิดย้ำทำนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะการฝึกก็เช่นเดียวกันครับฝึกในการกำหนดลมหายใจให้มีความหยุดนิ่งได้ของความคิดนะครับและเมื่อหยุดนิ่งได้ความคิดก็จะหยุดได้อารมณ์ก็จะสงบลงได้ครับจิตบำบัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะให้กับบางครอบครัวนะครับเนื่องจากมีปัญหามากระหว่างเด็กกับพ่อแม่

แม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนะครับจิตบำบัดนี้เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะครับหรือ Family Therapy จิตบำบัดแบบนี้ก็จะเน้นให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาร่วมมือกันนะครับในการเข้าใจผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างครอบครัวนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการใช้กิจกรรมสนุกๆนะครับเช่นศิลปะเราเรียกว่าศิลปะบำบัดครับหรืออาร์ตเทอราปีก็จะช่วยทำให้เกิดการคลี่คลายของอารมณ์นะครับไล่ระบายความรู้สึกอาจเป็นความเครียดหรือซึมเศร้านั้นในกิจกรรมศิลปะเช่นวาดรูประบายสีงานปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับในระหว่างการรักษาและใช้ยาอยู่เนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นค่อยๆเหมือนปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ระหว่างรักษาอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับถ้ามีอาการกลับมาเป็นใหม่ให้พยายามรีบกลับไปพบกับคุณหมอที่เป็นผู้รักษาโดยเร็วนะครับเพราะอาการที่มันขึ้นลงๆเนี้ยบางครั้งคุณหมออาจจะมีการปรับขนาดยาหรือมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วครับทีนี้ถ้ารักษาจนหายแล้วแล้วก็หยุดยาได้แล้วหลังจากหยุดยาเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับว่าเรายังมีอาการอยู่หรือไม่โรคนี้หายได้เหมือนปกติแต่กลับมาเป็นใหม่ได้ครับคนที่หายจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเมื่อติดตามไปมี3กลุ่มครับกลุ่มแรกไม่กลับมาเป็นอีกเลยกลุ่มนี้มักจะร่วมมือในการรักษาดีมากทานยาสม่ำเสมอปรับตัวออกกำลังกายทำทุกอย่างตามคำแนะนำอย่างดีนะครับลดยาตามที่หมอแนะนำนะครับพวกนี้ก็จะมักจะหายได้เลยไม่เป็นอีกเลยก็มีครับกลุ่มที่2หายไปนานๆหลายๆปีแล้วกลับมาเป็นใหม่บางครั้งกลับมาเป็นตอนวัยกลางคนหรือสูงวัยก็มีครับอาจจะกลับมาเองก็ได้หรือมีตัวกระตุ้นก็ได้เช่นมีโรคทางร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้แต่ถึงกลับมาเป็นใหม่ก็รักษาหายได้เหมือนเดิมครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นซ้ำเร็วครับหยุดยาแล้วกลับมาเป็นเลยกลุ่มนี้มักจะทานยาไม่สม่ำเสมอหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงหรือไปใช้เหล้าหรือยาเสพติดอดนอนพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นใหม่เร็วครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้ป่วยเองและสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับนะเราก็พยายามจะรักษาตัวเองนะครับให้อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้คือตั้งใจทานยาสม่ำเสมอไม่ขาดยาไม่ลดยาเองไม่หยุดยาเองรักษาอะไรให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่นอนดึกปรับสิ่งแวดล้อมจัดตารางชีวิตให้มีความสมดุลนะครับก็จะทำให้เราอยู่ในกลุ่มที่1 นะครับคือไม่กลับมาเป็นอีกเลยผมเคยมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตอบสนองดีมากเลยนะครับอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นัดมาพบปรากฏว่าผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัดนะครับมาทราบจากญาติทีหลังว่าผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สะเทือนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าเรามาพบว่าการที่เขาฆ่าตัวตายครั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาครั้งสุดท้ายที่หมอให้ไปเลยนะครับคิดว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดยาเองเขาคิดว่าหายแล้วพอหยุดยาเองอาการก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปจนกระทั่งฆ่าตัวตายสำเร็จครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการรักษาเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดและป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ

ผมหวังว่าการเล่าเรื่องกระบวนการรักษาโรคซึมเศร้านี้จะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับหรือเรื่องน่าอับอายเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคทางร่างกายด้วยซ้ำจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อให้รักษาอาการได้บรรเทาลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นจนหายขาดจากโรคนี้ได้นะครับอุปสรรคต่อไปก็คือถ้าอยากพบแพทย์แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับคิวยาวรอไม่ได้เราในฐานะพ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับจะช่วยดูแลประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยให้หายขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อย่างไรเรามาเรียนรู้กันในตอนหน้าครับ

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่าน

กรรมกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่การ การกระทำทางใจคือจงใจคิดจงใจปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่คิดอย่างเดียว มันก็ยังเป็นกรรมน้อยหมายความว่าคนเราจะตกนรกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตใจนักปราชญ์จึงให้เราสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความคิดในใจมีรูปมีร่างมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งที่เราถ่ายรูปได้ที่เรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมได้พิธีกรรมจึงเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วทำให้เป็นของรวมของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในจิตใจของคนใดบางคนพิธีกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนมากเราคงจะมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์แต่ว่าการที่เราแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างน้อยปีละครั้งก็ทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นมีผลต่อความรู้สึกมากขึ้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึก

สาหรือจะเรียกโดยสรุปหรือโดยย่อว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองความตรัสรู้เองหมายความว่าพุทธองค์ไม่มีอาจารย์แล้วถือว่าอัศจรรย์ที่สุดว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเดินทางและการบุกเบิกเป็นคนแรกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายและผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายเราจะได้ความเจริญก้าวหน้าในธรรมเราได้มีปัญญามีความอดทนมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะมีครูมีอาจารย์ถ้าปล่อยให้เราสู้เอาคนเดียวคิดเอาคนเดียวก็คงเอาตัวไม่รอดเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไปได้ดีโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์นี่พวกเราจึงมีบุญมากที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วมีพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่ที่นี่ที่ปัญญาประทีปถ้าทางฝ่ายธรรมะก็มีอาตมาเป็นครูใหญ่แล้วก็ทางฝ่ายการศึกษาทั่วไปทั้งฝ่าย วิชาการทางฝ่ายปัญญาทางธรรมอุปายวิชาชีวิตก็มีคุณครูหลายท่านโดยมีดร.วิทิตเป็นครูใหญ่ถือว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สมบูรณ์พอสมควรแต่ครูจะเป็นครูได้เพราะมีสิทธิ์ถ้าสักแต่ว่ามีชื่อว่าครูมีชื่อว่าอาจารย์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็เหมือนกับผู้ขายยาแต่ไม่มีใครซื้อยาเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากได้ประโยชน์ฉะนั้นผู้จะทำหน้าที่เป็นครูได้เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์และในการเป็นศิษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะความพอใจความยินดีความรักความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนต้องมีความหวังดีอย่างยิ่งต่อชีวิตตัวเองต้องมีความตั้งใจให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อพอสมควรแต่เราต้องเป็นผู้ที่สำนึกในโอกาสในผูกบาปหรือว่าสอนว่าคนดีต้องกตัญญูกตเวที
ต้องเห็นบุญคุณของ

ผู้มีพระคุณเหมือนเป็นศีลธรรมแบบสั่งเอาแบบคู่เอาว่าเราต้องเราควรลักษณะอย่างนี้แต่ในความเห็นของอาตมาในผู้ที่ฉลาดจริงก็จะรักษาศีลห้าโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของศีลห้าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญาเพราะทุกผู้มีสติผู้มีปัญญาจริงต้องไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องไม่กตัญญูก็ไม่ดีไม่อยากให้สอนแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาดูสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายจากผู้เป็นญาติผู้เป็นมิตรผู้เป็นอาจารย์ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกในความกตัญญูกตเวทีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องสติปัญญาในความเป็นมนุษย์ในการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตพอถ้าเราสนใจศึกษาว่าอะไรจะทำให้ชีวิตเราเจริญอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมและชีวิตเรามีปัญหาเราก็ต้องเห็นทันทีว่าเพราะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้หวังดีต่อเราผู้อนุเคราะห์เรานั่นแหละเราจึงดีแต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยดังนี้ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ให้ลืมหูลืมตาให้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอดีตของเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อจิตใจเป็นกลางรับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตความดีต่างๆเกิดขึ้นเองเพราะความดีเป็นอาการของปัญญาความชั่วเป็นอาการของความโง่ชั่วตรงไหนก็โง่ตรงนั้นถ้าดีจริงนี่ก็ดีเพราะมีปัญญาบางคนอาจจะทำแบบเหมือนคนดีเพียงเพราะว่าทำตามกระแสโดยขาดปัญญาอย่างนี้ก็มีแต่ความดีนั้นจะเปราะบางมากเพราะมีการยั่วยุมีความกดดันความดีนั้นก็พังทลายไปแต่ถ้าเป็นความดีจริงมันเกิดจากปัญญาไม่ว่าจะมีความกดดันอย่างไรจะมีการยั่วยุกิเลสอย่างไรมันก็ตั้งอยู่ในความจิความดีเหมือนกับเราตาเห็นรูปเราตาเห็นรูปเราอยู่ในศาลาปัญญาประทีปแต่คนจะกดดันจะยั่วยุให้เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพยังไงก็ไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เพราะเชื่อเราเชื่อใครเพราะเราเห็นเพราะเรารู้เราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วผู้ที่จะช่วยให้เรารู้เราเห็นก็คือคุณครูทั้งหลายเพราะคนเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมีนิสัยไม่ดีที่เราสะสมมานานแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะหลงคิดว่าเราแย่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตอะไรสักอย่างที่เป็นโชคชะตาและเป็นวิปากกรรมที่จะต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราแก้ได้

ถ้าไม่แก้ 100% แก้ได้ 70% 80% หรือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราแก้ได้ 10% มันก็ยังดีกว่าจำยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณครูจะเป็นผู้ให้ข้อคิดด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วการที่เรามีครูมีอาจารย์ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งกำลังใจอันนี้ถือว่าโอ้นี่มีบุญมีเป็นสิ่งที่หาได้ยากฉะนั้นในชีวิตของผู้เจริญเราต้องแบ่งเวลาในทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาหนึ่งตั้งแต่สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดทีนี้ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เกิดแล้วถามตัวเองว่าแล้วเราเคยให้อะไรไว้กับโลกนี้เราเคยให้อะไรไว้กับพ่อคุณแม่กับครูอาจารย์เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมากับสิ่งที่เราเคยให้ไปนั้นคงไม่ค่อยจะสมดุลกันใช่ไหมสิ่งที่เรารับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้ตอบแทนหลายสิบหลายร้อยเท่าตัวถ้าเราคิดในข้อนี้ด้วยปัญญาจะทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้จะเป็นที่ภาคให้มีชีวิตที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ผู้ที่มีบุญคุณของเราผู้ที่เรารักเราเคารพก็ได้ภูมิใจในตัวเราด้วยอันนี้คือการตอบแทนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีหลักในเรื่องนี้เรื่องการบูชาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนด้วยวัตถุพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเห็นความสำคัญเท่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความสำนึกในบุญคุณด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มความสามารถได้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นะหลายท่านนะถ้าจะทำงานทางอื่นทำงานในทางธุรกิจเป็นต้นเงินเดือนก็คงมากกว่านี้เยอะแต่ครูที่อยู่ที่นี่หลายท่านนะท่านเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองด้วยอุดมการเรียนเป็นสถานที่ให้บริการพ่อแม่ผู้เป็นผู้บริโภคบริการแล้วก็มีการมองคุณครูว่าเหมือนกับเป็นลูกจ้างของผู้บริโภคคือผู้ปกครองโรงเรียนเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดอย่างนี้เลยเราจึงได้ยืนยันในระบบกาลยานมิตรว่าเราเป็นกาลยานมิตรกันทุกคนก็มีการพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นกาลยานมิตรเป็นทั้งครูเป็นทั้งศิษย์อยู่ในเวลาเดียวกันทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็เป็นกาลยานมิตรพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเราไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะต้องมีเหมือนกันมาอย่างนั้นโรงเรียนจะไม่มีวัตถุก็ไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะต้อง มีค่าตอบแทนพอสมควรแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ถือว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อหากำไรเราไม่ต้องการกำไรเลยนอกจากกำไรในภูมิปัญญาหรือภูมิการศึกษาของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าชาวปัญญาประทีปนั้นในเมื่อเรา

นึกถึงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายก็ได้สำนึกว่าคุณครูส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยการเสียสละหลายอย่างอันนี้การที่คุณครูต้องอยู่หลังเดียวกับนักเรียนควบคุมนักเรียนเนี่ยหนักพอสมควรนะเป็นงานหนักในผู้นั้นตั้งอกตั้งใจเป็นการเสียสละที่น่าชื่นชมไม่ทราบว่านักเรียนเคยคิดในข้อนี้บ้างหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าตอนเย็นมันก็หาทางเล่นหาทางขนองอะไรเนี่ยมาน่ากลัวว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณครูเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาทางหรือจะทำสิ่งที่อยากทำโดยคุณครูไม่ต้องรับทราบดังนั้นในการปฏิบัติต่อกันและกันก็ปฏิบัติโดยการเอาใจเขาเอาใจท่านใส่ใจเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันสำนึกในบุญคุณของซึ่งกันและกันในส่วนที่ผู้พูดมีความรู้มากกว่าเราไม่ว่าเป็นใครเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาถ้าในกรณีไหนเรามีความรู้มากกว่าเขาเราก็ตั้งใจแบ่งปันนี่ก็เป็นหลักของชุมสังคมกัลยาณมิตรมีความหวังดีต่อกันและการมีความพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันอยู่ด้วยการความอดทนอยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการฝืนใจในบางเรื่องอย่างที่เคยสอนว่าโลกนี้มันมีคำว่าถูกใจก็คำว่าถูกต้องถ้าเด็ก2ขวบ3ขวบคำว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบต้องทำไม่ทำก็ร้องไห้สิ่งใดที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องถูกบังคับให้ทำก็ร้องไห้อาละวาดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อันนี้ถ้าเด็กเล็กเด็ก2ขวบอันนี้ว่าเป็นเจ้าอารมณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีอายุมากขึ้นส่วนมากตั้งแต่7-8 ขวบจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าถูกต้องทีนี้มันมี2คำ3คำ4คำถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยพอ7-8 ขวบมันเปิดมิติใหม่เด็กบางคนอาจจะไม่ถึง7-8 ขวบแต่ความคิดหรือสติปัญญาจะเริ่มปรากฏชัดตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรทำสิ่งใดที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยเราก็ทำด้วยสติทำไปได้สิ่งใดไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องไม่ต้องแตะเลยไม่เข้าใกล้เลยแน่นอนแต่สิ่งใดที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องทำต้องพยายามทำอันนี้เราจะดูคนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยดูปริญญาบัตรไม่ดูสมณศักดิ์ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูยี่ห้อไม่ได้ดูอะไรดูนี่ซีคอเนี่ยอาตมาจึงได้ดูว่าคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหยุดได้ไหมงดได้ไหมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจได้ถูกต้องทำได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดีที่สุดเลยพิสูจน์วุฒิภาวะของคนดูความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นเด็ก2ขวบถึงแม้ว่าในรูปร่างก็เป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าเป็นคนอายุ20 30 40บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังจิตใจนี่ยังแค่2ขวบเองคือสิ่งใดที่ชอบจึงทำสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่อยากทำเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่ที่นี่

พื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะใช้เวลาที่โรงเรียนนี้ในลักษณะที่กลับบ้านไปแล้วเดินทางต่อไปแล้วในอนาคตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีมากดีกว่าที่คิดบางอย่างนี่ในขณะที่เรากำลังทำอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาผ่านไปเราก็เห็นผลชัดเลยแต่ว่าถ้าดีได้ยังไม่เห็นผลในระยะยาวเพราะอายุเรายังน้อยแต่ขอให้เราอย่างน้อยสำนึกในเจตนาอันงดงามและความเพียรพยายามของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราพยายามตอบสนองบุญคุณท่านอย่างไรตั้งคำถามยังไงว่าบุญคุณมีจริงไหมบุญคุณคืออะไรเมื่อมีบุญคุณอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในตั้งคำถามอย่างนี้ให้มันเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากผู้ใหญ่สั่งสอนแต่เกิดจากใจเราเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจ

0: ในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่ว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมา

แล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated

0: บอนหรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับผู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลยลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: เพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่เงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่
0: กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่

0: านที่ทำก็ยุ่งมากแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาสดา

ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปคล้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จากรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรอะไรก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติ

ถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้ทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทําอัญชลีกระทําการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดี

ดีและอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติฉ้อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความบุญมีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระ

เมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวนี้สำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนได้เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนกันก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือไปถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตทรัมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นน่ะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่ง อย่างมิชัยบัญชาสมัยนั้นนะมิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่ความว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอะแอะจ๋อแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือไปพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตะวันนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือ

0: จะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุด
1: ถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าที่ฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจําด้วยดูแลคุณประจําชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทําให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีกันนะว่า
2: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
1: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินที่นั่นเราเลยบอกเขาน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
2: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
1: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
2: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเข้าไปเยี่ยมดูตุ่มเราที่พอหลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำนั้นสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่า

0: แข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เวลาเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวยYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
0: ไม่ทัน
2: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
0: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
0: ัน
2: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะหรือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอการที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจากอะไรแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ใน

0: การจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
1: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์ครับ
1: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทเหมือนอย่างกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทปั๊บจะฟังทำไมดูตอนอย่างนั้นไม่ชอบทำไมแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
2: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคยกันอยู่บ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่จริงเพียงแต่แล้วก็ทำเนี้ย ตามเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยนี่เฟรกเซ็ตเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงแล้วตำรวจจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์อะไรกดเอฟเฟกต์ปังก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้แล้วก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็ยิ้มก็บอกออกมาได้พอโผล่พับก็เลยเปิดระเบิดตุ้มโถเข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
3: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
4: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ากันเยอะก็กับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระ

0: เอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทุกทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพี่ยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันงานเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจอาแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นปัจจัยของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้แผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โด ยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่นี่นี่นี่
1: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกับขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมากนะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาใช่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้ครับ
0: ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
1: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นให้มะเร็งโตขึ้นก็

0: คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
1: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
0: ็
1: อาจจะเป็นใช่ไหม
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
1: อ๋อพี่ชายค่ะ
0: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
0: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคดูการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในช่วงอายุ50ถึง75ปี
1: ค่ะ
0: นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% อ๋อ
1: ค่ะ
0: ที่5ปี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ประมาณ 30%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำให้ทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ50ถึง75ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพ่อพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เดี๋ยวนี้ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้จนถึงประมาณเกือบ10ปี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจําตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเค้าแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตอัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
1: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
0: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
1: ้
0: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
1: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี้เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: คือมันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
1: ค่ะ
0: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในการคัดกรองโรคว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
0: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะส่องกล้อง

0: เข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดูซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็งมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
0: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปีนะครับน
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
1: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
0: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
1: ่
0: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินแล้วก็กระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
1: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
0: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากเรื่องนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแหละ ก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่
1: อ
0: ยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
1: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
1: ค
0: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
1: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องแก้มบุ๋มเขาทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆ ก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันแทบไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับ
1: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไงครับกับหุ่นยนต์
0: เราแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต
1: ์
0: แต่ว่าเครื่องมือที่เข้าไปในตัวคน

0: ค่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
1: ์
0: ที
1: ่
0: จะทำงานผ่าตัดแทนเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอก
1: ค่ะอ
0: ยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต
1: ์เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างงี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่าม
1: ัน
0: ละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปเฉย
1: ๆ
0: แล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: อ๋อละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำนั่นก็คือเหมือนสมจริงมากๆ
1: คือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น3ม
1: ิ
0: ติ เลย
1: ใช่
0: ไหมคะใช่คร
1: ับ แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนึงให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพ
1: ื่อ
0: ที
1: ่
0: จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส
1: ่
0: วนอย่างที่2ก็คือการฝังแร่ก็คือเราไม่ได้ฉายจากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายแล้วก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก
1: ็ฝังเข้าไป
0: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็กๆที
1: ่
0: ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมาก
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะ
0: แล้วก็จะ
1: หาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลแล้วมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงๆก็ไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะ
1: อ
0: แต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ออกไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซ
0: ึ่
1: งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่แล้วฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องแต่ต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะ4ที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดที่เราไว้กั้นปัสสาวะนะครับม
1: ัน
0: อย
1: ู
0: ่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว

0: ว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
1: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรือ
1: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีสมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
0: ค
1: ือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
0: ค
1: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
0: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
1: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์แพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำเรารู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาด

0: อันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยได้ลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้เต้าเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาอร่อยมากจังใส่เยอะมากน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: อิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดแล้วก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: รักสังคม
1: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดที่ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานรักษามาตรฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่

0: เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆเล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีม
1: แข็งแรงหน่อยงั้นแหละ
0: น้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
2: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
3: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
2: ครับ
3: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
2: ม
3: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
2: ้
3: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: จารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ครับพี่อิง
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำ

0: น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกําลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทําให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อข้อเสริมได้เหมือนกันครับ
1: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่า

วเนี่ย10กว่าเมตรเองอ่ะก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริวเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันพอกลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งบอยันซี่คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้ไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะคะคือเซอร์ติฟิเคทอันแรกเขาเรียกว่าเป็นโอเพ่นวอเตอร์ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตรAdvanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกัน

ันเนี่ยแล้วเราก็เป็นสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกค่ะไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: วันนี้วันนี
0: ้เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเลขเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่

0: อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
1: ้
0: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนี้ครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
1: คร
0: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
1: ม
0: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
1: ครับ
0: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรํากระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในตัวอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
1: ับการเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
2: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
1: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
2: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเข้าไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายจานแบบในวัย70ปีเล่นบา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การที่13การสุดท้ายนครกันหลังจากที่พระเวสสันดร นั้นได้ครองกรุงสีผีแล้วก็พระราชทานแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตามที่พระองค์ได้เคยพระราชทานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์อยู่ได้120ปีนะโยมนะ120ปีหลังจากนั้นก็สิ้นชีพตักไสสนุคตเสด็จอุบัติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นสันตรุสิทธิเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครบถ้วน 5,000 พรรณสาแล้วท้าวสันตรุสิทธิเทวราชหรือพระศรีอริเมตตานั้นก็จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่5ในภัทรกัปนีภัทรกัปนีก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เพียงเท่านี้ในการครั้งนั้นพระชาลีและกันหาก็ได้ครองพาราพระนครุงศรีพีสืบต่อพระบิดาและพระราชมันดาแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระนามพระอายุพระชนสาของพระชาลีและกันหามีเท่าใดเนื้อความในการครั้งนั้นกันที่13ก็จบลงตรงนี้ประดับประดาไปด้วย48พระคาถาดังที่อาตมาภาพได้กลับชาติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงในที่สุดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเวสสันดรในการครั้งนั้นก็เสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าของเราในการครั้งนี้ผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งหลายชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปวงนิกรสรรพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจนจอดจวบพระชนมชีพของพระองค์ตลอด80พระพรรษาในการครั้งนั้นชาวเมืองและประชาชนทั้งหลายก็ได้อริยมรรคผล4ประการคือ1โสดาปัตติผล2สักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลโดยที่สุดทั้ง4ลำดับและลุล่วงเข้าสู่พระนิพพานในการเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันก็สู่พระนิพพานพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นก็สืบต่อขันธสันดานมาโดยมีพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการนี้ทั้ง3ประการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบในการครั้งนี้ประมวลแล้วตั้งแต่การที่1การทศพรจนถึงการที่13นครกันรวม13การครบถ้วน 1,000 พระคาถาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุ มิจฉาจารังเวรมณีสิกขาเมริทังสมาธิยามิ
2: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทังเวรมณีสิกขาเมริทังสมาธิยามิ

0: นีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเจ
0: สาธุพระมาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอัยาจธา สันติทัสตาปรัชคชติกา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานโอกาสนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันตรชาดกในกันที่13กันสุดท้ายนครกันซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะท่านเจ้าภาพ

ซึ่งประกอบไปด้วยคุณบดีพลจุตระกูลพร้อมด้วยคุณขันทองอุดมมหันติสุขเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันประคับประคองชาวสองศรัทธาในการที่13เรียกว่าการเข้าบ้านเข้าเมืองตามแบบโบราณกาลได้เรียกขานกันไว้นั่นแล้วถือได้ว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกคือการหยิบยกเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศศาสนวาทธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นดังที่อาตมภาพได้ชี้เกริ่นในเมื่อวานช่วงในการร่ายพระคาถาพันเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถานั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 1,000 พระคาถานั้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รจนาหรือเรียบเรียงแต่งขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวแต่เป็นหลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุเรื่องราวทั้ง 1,000 พระคาถาหรือ13กันในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการแปลในภาคภาษาไทย 1,000 พระคาถาเป็นภาษาบาลีเมื่อวานนั้นโยมไม่สามารถจะแปลได้ฟังเข้าใจแต่ถ้าท่านเจ้าภาพได้รับฟังตั้งแต่กันที่1กันทศพรกันถึงการสุดท้ายณขอกันณโอกาสบัดนี้นั้นจะมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นไม่ได้มีเนื้อความอะไรมากมายแต่ที่เป็นปฐมเหตุนั้นก็คือฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุในกันที่12เรียกว่ากันฉอกษัตริย์นั้นนั้นจึงเรียกได้ว่าฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระโลกัจเจปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงเรื่องพระเวสสันดรย้อนกลับไปในทศชาติคือชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้อุบัติเป็นพระพรหมบรมโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรเรียกว่าเป็นชาติแห่งการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะกระทำเหมือนพระองค์นั้นก็หามีได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการครั้งนี้นั้นได้กอบไปด้วยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระบรมพุทธศาสนาได้เอาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับแห่งการบริจาคทานเป็นไปเพื่อการกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ทีเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรานั้นให้ทุเราเบาบางลงไปด้วยเหตุอาศัยทานบารมีคือการให้เรายิ่งเป็นผู้ให้เราย่อมเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นพุทธธรรมรัตแห่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบริจาคทานที่เรียกว่าทานนำใหม่บุญย่อมสำเร็จการบริจาคทานนั้นย่อมจะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นนอกเสียจากรู้จักการกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่ที่เหนียวที่เป็นโลภะคือกิเลสที่เกาะเกี่ยวในใจของเราให้ทุเราเบาบางลงไปเมื่อเราดับจิตจากนี้ไปทานามัยนั้นย่อมส่งผลให้มีพลานิสงส์คือได้บังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและบริบูรณ์ด้วยสมบัติ3ประการคือ1เกียรติยศ2อิสริยศ3บริวารยศทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีพึงได้ประการที่2ศีลละใหม่นั้นบุญย่อมเป็นการรักษาศีลเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานศีลทั้ง5ประการต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเปรียบประดุจองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ณเบื้องหน้าเป็นประธานแห่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
นี่การรักษาศีลนั้นคือการรักษากายและวาจาของเรานั้นผู้ปกติเรียบร้อยไม่ประพฤติล่วงโดยกิเลสทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือโลภะและโทสะดังนี้เป็นต้นประการที่3ภาวนาใหม่คือการซึ่งเจริญซึ่งภาวนาคือการตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะบางท่านนั้นก็อาจจะฟังตั้งแต่กันที่1ในภาคเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หรือได้มาฟังในเฉพาะกันที่13นี้ก็ตามเพียงกันใดกันหนึ่งก็ตามถือได้ว่าย่อมมีปรานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยการน้อมนำจิตของเราและใจของเราเข้าสู่กระแสวาระพระบาลีหรือหลักธรรมที่จะได้ชี้แจงแสดงไปในเบื้องหน้าด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบุญกุศลทั้งหลายย่อมส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมบัติที่3คือพระนิพพานสมบัติในการเบื้องหน้านี่คือหลักในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงไว้พระอัตมภาพจึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีงามของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนตั้งแต่กันเมื่อวานภาคภาษาบาลีในปั้ง 1,000 พระคาถาและในวันนี้ตั้งแต่การที่1กันทศพรมาจนถึงโอกาสปัจจุบันสมัยกันที่13นครกันณโอกาสนี้ทั้งหลายทั้งมวลนั้นด้วยบารมีสงของความศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมน้อมนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้ประสบพบสมบัติทั้ง3ประการดังที่กล่าวอนุโมทนาในเบื้องต้นอนุสนธิจะกล่าวสืบเนื่องในกันที่2โดยที่อัตมภาพได้รับพระรัตนาให้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาฉลองกุศลศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพในกันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็มีเนื้อความกล่าวถึงว่าหลังจากที่ชาลีและกนานั้นได้ถูกไถ่ตัวจากพระเจ้ากรุงสีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำหน้ากองพยุหเสนา เพื่อนำทางไปจะได้ทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ลาประหนวดกลับสู่พระนครสีพีในการครั้งนั้นเมื่อ6กษัตริย์ได้มาพบถึงกันหลังจากที่ได้จากกันอยู่7เดือนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าประสบนิกรรีพลเสนาอมาตย์ทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยนั้นเมื่อประสบพบเห็นก็นึกถึงการเก่าได้ว่าได้กระทำความผิดที่ได้ชี้นำไม่ในประเทศพระเวสสันดรออกจากกรุงสีพีเมื่อ6กษัตริย์ได้พบกันก็สรุปลงณที่ตรงนั้นถึงกับวิสัญญีสรุปลงก็กล่าวถึงองค์อมรินทาธีราชถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่โปรดประทานให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุตกมาในที่ประชุมระหว่างหกกษัตริย์ทั้งหลายนั้นทั้งหกกษัตริย์นั้นต้องวิสัญญีคือตายจากโรคนี้ไปเป็นอย่างแน่แท้ตามก็จบลงตรงนั้นส่วนในกันที่13นครกันอัตมภาพก็จะได้วิสัชนาให้สมควรแก่กาลเวลาโดยอนุรูปเป็นลำดับสืบต่อไปก็มีนะกาลบัดนี้ตังสุตวามาสตวันสมเด็จพระมหาสัคคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังฟุ้งชนละมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพนวดเนาในสมบาลวิตรานสันทิงสันลปันโดอวนจึงกราบทูลแด่พระรังเกตกษัตริย์สัญชัยชนกาธิเบ

รงเชื่อคำเจ้าพระนครจึงมาขับพระนอนเรราชอุทนาผู้นิรโทษนะกระทำ

อันที่สัตว์อันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพพวงศ์มีพระกรรมรจำโนงามจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จพระจิรหัตถ์เทวเอตขอที่ทูลทัดขัดปิยุตเตนราชนรินด้วยเกรงประชาชนลำจะชวนกันดูมินาประไทยนั้นเบาไม่นักนวงามจะร่วงเข้ายินไล่จึงทูลสะน้องโดยครองคติยโลชาบายดังนี้นะเมื่อสมเด็จพระจอมสีพีอินตัดอราตนานจึงทุติยวันก็รับพระราชองค์การว่าสาธุแรงมิชานคณะนามัวภิกมุขมาสา

ปนสารังปวิสิตวามนะแล้วก็เสด็จบทจรเข้าสู่อาสมมาสถานจึงเปลืองเครื่องดาบทบริคารเรียงลำดับไว้นะทรงเสวยผู้สิทธิ์ผ่องใสดังสีสั่งบริสุทธิ์

นันตรังนิรัมดับนันโมพิมุกมาราชมนตรีตังเซนสุนราเซนีนามในนอกตำแหน่งก็เร่งรัดจะแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีตั้งปวงทุกประการ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อย

0: ได้มั้ยล่ะ
1: สบมสบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์ของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
2: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
1: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
0: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
2: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
1: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
0: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
1: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
0: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือยานเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือ

0: ูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่านุ
0: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
2: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาเจอีคิงจุ๊กกันแท้ๆ
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิงจุ๊กที่หนึ่งผลตอบแทนนักไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกแต่แท้ขี้จุที่สองแห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจเว้ยๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกแต่แท
2: ้ขี้จุที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยพึ่งกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุกแต่แท้
2: จำไว้ฮึดดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึคุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับ

ดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวง

ธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume

ตูมซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรล

บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสม176ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชวังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราช

วางเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวลด์จำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวาย

0: สักการะพระศพในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบสิบประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลก

0: ไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
3: เมกด้วยเมกด้วย
4: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
2: เย
5: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจสโกอุชูจสุชูจสุวโจจัสสะมุทุอนัตติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะรณียมัทสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกะรณียมัทสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติปฏิบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทแปลว่าทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนด้วยคำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกับโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะรณียมัทสูตรพูดเยอะๆท่านลิ้นมันแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมของคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกะรณียมัทกุสเลยันต์ตามทั้งกะรณียมัทกุสเลยันต์ตามสมองเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้นจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะรณียมัทสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์คนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปหุ่นท่านอาตมาก็บอกก็ไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนก็มีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้
ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอีตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบใช่ไหมท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งไปจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องไปนี่ไปสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มสามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อมีผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถึงบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบันทึกทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับปลาเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยม

ีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ต้องนั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านอาตมาไปยุโรปนั่นก็จะประเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพอเราจะขึ้นบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้อาตมาไปเทศเห็นอาตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อประเทศตรวจพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอสองเรื่องหนึ่งเรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัดหนึ่งวัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระสามสี่องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีกสองวัดมันจะได้อีกหนึ่งวัดเพราะโยมคนไทยโบราณซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มันจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราไปที่หนึ่งผมก็คนไทยเหมือนน่ะปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบเล่นนาสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นกับพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักท่านคนทั้งหมดนะครับผมฝรั่งรวยๆสัก100ล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านนั้นเลยนี่โอ้มาสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดโอ้แล้วคุณน้ำคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเอ๊มันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะนะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆห้าทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนเขาจัดแจงนะจัดแจงศึกกริมเวทสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ตรุวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพื้นนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800กิโล1,000กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีนี้รัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องเดียวนพเคราะห์ก้าวบทรวมทั้งคำบวงสรวงถ้าอีตอนบวงสรวงอาตมาเอาไม่ประนมมือไม่ประนมมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกนี่ไงว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนรทศนะประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยเขาว่าไปท่านเขาเรียกร่ายน่าจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊ง

ขาดทุนทำไงบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นเพื่อนก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์แล้วก็สวดกะรณีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดน้ำเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพอตมาขึ้นไปโยงเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยงก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนหลบฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหายตกหน่อยสิหืออยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกนะโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะว่าท่านเจ้าคุณขังอ่ะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เนี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าป้าคงเป็นเฮเกนที่คงเป็นเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูอ้าวคราวนี้ฝนมันก็พรำๆท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกัมมณีพระติโลกเชษฐมณีบูชาพระพุทธพระสงฆ์กล่าวคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางมานานลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไม่ช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าอาตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาเชื่อว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสักสิบห้านาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านไม่ใช่อาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านท่านพระครูประสวัสดิ์ท่านในหลวงคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาธรรม

0: ก็หลับไปก่อนก็เพลียอาตมาค่อยสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีแล้วท่านพดนะเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กระตุกนะท่านอาตมานอนก้มหน้ามองเอาจริงแล้วเนี่ยค่อยดึงปัญหาท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเนี่ยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยท่านเยอะนะเยอะฉะนั้นที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกเพื่อนใจเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูซิอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวไหมก็กลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิธจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายมาสดับมนไม่กระตุกไม่ดึงผ้าเลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เรียกทิศคุมทิศพอเวียนมาแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดโยมถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดแล้วจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพ่อโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศักดิ์สิทธิ์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดให้มันเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พองานเลิกก็4ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอั้นๆบอกเห็นมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมเป็นหนึ่งในกะรณีมัตตสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี้ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมารัตน์เป็นประกาศิษย์นิมมัตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผู้พัฒนาพลุนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธที่มา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตารุณิมิตรสวดสมมุติมาแล้วตมาก็เทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบวงสรวงจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาติเสร็จธรรมาก็เดินตรวจดู ไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องบวงสรวงมันครบไหมเนี่ยครบไหมก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบานโบสถ์หน้าบานโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบานโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงพระพิรุณพระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจุดทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสัมภาษณ์ไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมาก็เทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึงสี่ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอนะน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะริมัตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคารกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาอันนี้ Google ดีท่านอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกริมิตสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะอยู่ปริอุปปทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรันที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่น

0: กันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

0: บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้300บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่น

ขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาอะเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสัมมาทิฏฐิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางด้วยเท้าของตนเองหลายวันต่อเนื่องมาเห็นว่าในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรม

ที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะสาวรีพระเจดีย์สุรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแต่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลล้ำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬาในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501มันก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร้อยโทบรรจบบรรณรุจิซึ่งเป็นประเด็นธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วให้เป็นชื่อหรือว่านามของมหาวิทยาลัยคู่กับมูลนิธิโดยสายตายาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิทยาลัยว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสน

ที่ท่านได้ดูแลอยู่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2หรือปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสัมภสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งพวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมุติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในขณะนี้ประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพระนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆหวังตนให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสารุปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสารุปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรก

้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติประดานตนเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้ในการวิทยาธรรมทูตท่านพระครูวิทยาธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้ในการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนรินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาภรณ์นะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิทยาลัยธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาอาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่เคยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานปฏิปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานปฏิปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานปฏิปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานปฏิปิกาทุกศัพท์แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคำพีอภิธานปฏิปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอัตถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องและในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์

ความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ก็ในอรรถกถาจะได้ว่าธรรมานะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังเข้ามาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคแล้วมี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไกรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอรรถกถาแก้ไว้ยังไงฎีกาแก้ไว้ยังไงอนุฎีกาแก้ไว้ยังไงคำพีสัทธาวิเศษว่ายังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คำพีแต่งานนี้เป็นงานใหญ่คาดว่าจะทำเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังกาลท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มลึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบ4คัมภีร์หลัก4คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง1คัมภีร์ไวยากรณ์นะในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคำพีที่สองคือคำพีอาจพีธานปฏิบิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคำพีที่สามก็คือคำพีวุตโตไทยหมายถึงคำพีที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่สี่คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งท่านผู้ที่จบสี่คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้

แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เพราะมีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุฒิโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุฒิโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไลได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund รวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test

0: ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่วัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ
1: ้าอะไร
0: ให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูที่นี่อะไรบ้าง
1: ผมอยากศกแว่นตากันแดด
0: อ๋อแล้วคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ย

0: น่เกือบเลยละเกือบเลยละอาสองรอและยังหนุ่มโปรโมทหน้าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ
1: โอ้ยทำไมต้องซ่อนแล้วมันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้ว
0: ซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิ
1: โอ้ย
0: อันนี้นั่นเจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้ว
1: เดี๋ยวเราได้เจอกันแน
0: ่อุ้ยเราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้นี่ต้องให้กล่องเก่งอะไรปิดสนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมยาวขาวดีอะไร
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยักไร
2: 008ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
1: ผมลืมไปแล้วทำยังไงครับ
2: อย่างนี้ฮะใช่ครับผมปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
1: ปั่น
2: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
1: นะครับ
2: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
3: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ย
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
2: มั่นใจจัดเต็มทั้งนั้นไปกันครับคุณอา
1: ได้ครับ
2: ทั้งนั้นครับ
4: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยัคฆ์ร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะต้องใช้กำลังในการขับเครื่องยนต์แล้วยังต้องใช้ประสาทและทักษะการทรงตัวในการเลี้ยวอีกด้วยครับ
2: ครับคุณนายครับตัวจริงเสียงจริงครับผมพี่ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: คุณนายครับผมและนี่ก็คือพี่วุฒิพงษ์แสงอุทัยหรือว่าพี่เล็กนะฮะ
5: ครับผม
7: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
2: บล็อกหลัง
7: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
2: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
7: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปลือกไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
2: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
7: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปของพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นฮะ
2: กันลื่นนะ
7: กันลื่น
2: ครับ
1: ถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
7: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
2: แล้วอันนี
7: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์
1: ต้องมี
7: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
1: แล้วแว่นตาเนี่ย
7: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
1: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
7: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
2: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
8: ่เล็กๆไปเลย
2: สู้
8: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
2: เดี๋ยวแล้วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
8: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
2: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: อ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทหนึ่งคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากสาเหตุที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำครับรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบิ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่

0: เราก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นการเมนเทนเนนซ์ที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ประมาณ
1: 300
0: นี่คือสต็อกนะฮะ
1: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
0: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
1: น้องใหม่ลำนู้น
0: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
1: ฮะ
0: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
1: กี่ซีซีตัวนี
0: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
1: เป็น
0: 800ซีซีแต่เชื่อไหมว่าเป็นเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแชมป์โลกถึง3รุ่น
1: อ๋อคือตัวนี้นะ
0: ตัวนี้แล้วก็สปาร์คนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
0: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่นเขาเรียกรุ่นเวนเทแลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วอย่างผมเนี่ยครับก็ได้รุ่นไหน
0: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: ไวอาก้าไหนยังไวอาก้า
0: คือรุ่นเวนเทแลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของผู้เนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
1: เป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ไหมใช่ยาเสริมถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
0: พอได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
0: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: อ๋อได้
0: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏายมากๆครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับพี่
4: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
0: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
0: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
0: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้แล้ว
0: ขึ้นได้เลย
4: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
0: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือกุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
2: อันนี้สตาร์ทเลยนะฮะสตาร์ทเลยใช่ไหม
0: คือติดเครื่องได้เลยครับ
4: นั่งไปแล้วโอ้เดินเบานิ่ง
0: ระดับแล้วเขากดตัวนี้ได้เลยครับ
4: ครับ
0: กดตัวเดิมได้เลย
2: กดติดนะคร
4: ับ
0: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
4: มันบิดไม่ได
0: ้บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
4: อ๋อครับผม
2: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
0: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่อง
2: หน่อยอ๋อนี่เป็นการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: ผมขวัญคู่ต่อสู้
2: ผมไม่ต้องเบิ้ลได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
0: ได้ครับได้
2: ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
4: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
4: อ้าวลงน้ำครับผม
6: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
7: รู้สึกยังใหม่อยู่ครับเป็นคนกับมันครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
6: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องลงไปช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
7: เรายังไงอะครับ
8: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
7: ไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
8: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
7: เหรอ
8: ครับผม
7: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
8: ตัดขึ้นไปเลยครับ
7: ไปอ
8: ย่างนี้เลย
6: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
7: ได้พี่ลองเลย
8: ฮะไปเลย
6: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จรุ่งร่วง
4: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
0: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
4: พร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
0: เร่งเครื่องไปเลย
4: สู้ๆ
0: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
4: เดี๋ยวเลยครับ1

0: นาทีครับ3รอบ
1: ออกแนวขับแบบรักนิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
2: อย่างนี้อย่างนี้ได้สัก2นาทีครับอย่างนี
1: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
2: ๆขับกินลมว่ะ
1: ก
2: ิน
1: ลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทำเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
2: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับ
0: ดิบหน่อย
1: รอบสุดท้ายนี่เร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
2: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
0: เร็วรอบสุดท้ายแล้ว
1: และแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
2: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ผม
3: ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายยังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้
2: ครับ
3: แล้วผมจะมาอีกนะ
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
2: ครับผม
1: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
5: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาร์เขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
7: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
4: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
8: ครับผม
4: เป็นยังไงบ้างครับ
8: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
4: ครับ
8: คุณพยัคฆ์ร้าย008
4: ครับ
8: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
4: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
1: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
8: คุณนั่นแหละไม่ครับบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5 6รอบครับ
1: ครับผม
8: ผมต่อรองเหลือ5ก
4: ็มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่มั้ยครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
1: เบื้องต้นก่อนลงน้ำ
4: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
1: บ้านหมุนว่าโรคบ้านหมุน
8: ผมเป็นนะคุณหมอ
4: ครับ
8: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือผมนั่งนานๆหมดเวลาผมลุกขึ้นมามันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดครับ
1: คือ ขา
8: ว
1: เป็ดนะ
8: มันเกี่ยวไหม
4: ครับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
8: ใช่ไหมครับ
4: ใช่คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
1: คนละอย่างกันใช
4: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆ
8: ครับ
4: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ

0: มลุกเร็วไป
1: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
0: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
1: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
0: จนมันจะหายไหมครับหม
1: อก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
0: มา
2: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
1: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถ เล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
0: ขอบพระคุณครับผม
1: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยักร้ายไว้ท่อ
3: แล้วยังเหลือเรือนั่งประเภทนึงน
4: ้
3: องใหม่ลำนุนครับ
5: เปิดตัวน้องใหม
6: ่ซีดูครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
7: ไม่ต้องไป
2: ครับไม่ต้องไปอ๋อ
8: บอกเราไม่ต้องไป
7: คือคุณตรงน
2: ี้ครับโอเคโอเค
7: พ
2: ิ
7: เศษย
2: ัง
7: ไง
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีมั้ยครับเนี่ย
3: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
2: ผมแสบตาคุยกับพี่

0: บอนเดอะซีรีส์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ ั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้

ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชม VTR เรื่องของบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหาจ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
0: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
1: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
0: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยแล้วก็ออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โอ้เก่งกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
2: ครับปรัชนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
2: อายุ72ครับ
0: ค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
3: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัดดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราชมรมเราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
2: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: มาเต้นกัน
2: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดี ยังไม่อยากเป็นป้านะ รู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
3: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ป่วยเน
3: า
0: ะ
3: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
4: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
3: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
3: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
2: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: นิดหน่อย
2: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: โอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
3: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
2: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนคือจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะทางสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างมั้ยคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วป้า
3: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสําคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
4: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพ

0: ประจำปีนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
1: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมกันทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
2: ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนนะคะ
3: ก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
2: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
4: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
1: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
0: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
1: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
0: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็
1: คุณลุงละคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นที่เคยอ่อนล้ามันก็คลายหายไป
1: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
0: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
2: มันแก่แต่ร่างกาย
4: ใจมันสู้ใจมันสู
0: ้ใจสู้
2: ใจไม่แก
1: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
6: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกระดิ่มครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไป

0: เราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
1: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
2: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับ
3: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบนี้ไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ย

เก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในสุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้าในความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะเนี้ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 นหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี้ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี้ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมง
นะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิ

0: กาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้องฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีอาการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆ
5: เหมือนจะอ้วกค่ะอาเจียนอ่ะ
6: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
7: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
8: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีจ้ะ
8: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกา
9: ต์
8: เป
9: ็
8: น
9: ปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
8: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
9: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
8: เหมือนเดิมไหมแม
9: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
10: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
9: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
8: อ้าว
9: ใช
8: ่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งนึง
9: ค่ะ
8: เขามีตำแหน่งมามอบให
9: ้จริงเหรอคะ
8: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
11: มิสอนามัยค่ะ
8: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตให้แม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
9: จังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
8: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
10: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
8: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
9: ไม่น่าดีนะคร
8: ับไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
8: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
12: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
8: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
12: ใช่ค่ะ
8: สุดยอด
9: เนาะค่ะ
8: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
12: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
8: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
12: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
8: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
9: มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
8: ่ะ
9: โรคใจออกไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
10: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
9: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
8: ทำไมฮะ
9: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขาม
8: ีเวียนหัวเหรออ้าวไม่เหมาะเลย
9: ยังไงคะคุณหมอ
10: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
9: ่
10: ะ
9: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัว
10: อย่างมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อย มีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
8: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
10: ้าวเกี่ยวเลยครับการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
8: อุ้ย
10: โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำให้คุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
8: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหม
10: อย่าปล่อยเอาไว้ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
8: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
2: 66
8: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆไ
2: ม่น่ารู้ถึงจะเลยลูกเลยอ่ะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าน
8: ี่
0: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
8: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั้ยกับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผลปัจจุบันได้ไหม
10: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
2: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทะลายโจรค่ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
8: อ๋อเหรอ
2: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
8: โดนแบ่งๆมาบ้างดิ
2: เลื่อนๆกันสองกอง
8: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
11: ชื่อกัญญาลาดาลึกชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
8: เอาตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
9: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
8: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
9: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
8: ต้องควรถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
9: อ้คนละกิ๊ฟ
8: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณบอกกิ๊ฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะก่อน
13: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
8: อ
13: ัน
8: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
13: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
8: นี่แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกดค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
8: ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
13: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
8: ใช่ไ
13: หนๆก็บอกจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
0: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
10: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะ

0: กิดจากปัญหาของหูค่ะ
1: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
1: อย่างเงี้ยซึ่งสิคะยังงงอยู
2: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
0: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
2: อ๋อเหรออ
0: ่าใช่ค่ะ
2: แม่ทานเค็มไหม
1: เค็มค่ะ
0: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
2: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหนุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
2: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
0: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
1: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
2: อ๋อเหรอมันเสื่อม
0: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตัก
2: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
1: 66ค่ะ
2: บ้าบอนะใจว่าไปนะกะเต็มที่39เอา
1: ไม่น่าลูกถึงเจริญลูกเลยอ่ะลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
2: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
3: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
2: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
1: ไม่จ้ะ
4: ยังไม่เอาใช่ไหม
1: แม่ทานยาหอมทุกเช้าใช่ไหมแม่สดชื่น
3: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
2: 49ครับทำไมแม่
1: ตกใจ
2: ทำไมอ่ะ
1: ดูไม่ถึง
2: บ้าบอ
1: ไม่30
2: ว้ายบ้าโมเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างปีนี้70เท่าไหร่นะฮะ
5: ใจร้ายมากเลย
2: โลลี่
3: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
2: ครับผม
3: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะ
1: อ้วน
3: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นใช่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
2: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเรียกไง
1: ชัดเจน
2: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
3: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
2: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
3: ๆ
2: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
3: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
2: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
3: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
1: ใช่เช่นวันนี้แพ้งอย่างเงี้ยนะคะ
2: อ๋อล้างจืดช่วยได้เหรอ
1: ใช่
2: ดื่มก่อนกินเหล้า
3: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
2: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
3: ศึกษามาค่ะใช่
2: แม่อยากบำรุงอะไรไหม
1: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
3: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
2: เอาไปแบบนี้
3: ไปต้มเหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได้
1: เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
3: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
1: ใช
3: ่
2: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
3: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

0: ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนอ๋อ
1: แล้วอีกเขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
0: มีแต่น้อย
2: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
0: ไม
1: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
0: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไขไอเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
1: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
0: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเรากินบอระเพ็ดได้นะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยานมใช่หนูก็โดน
1: จริงป่ะ
0: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
1: เราไม่รู้
0: อันนี้อมได้เลยค่ะ
1: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเอ้าแบ่งกันอ่ะเอ้าลีบ
2: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
0: ตำรวจตำบาง
2: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาล
1: ู
2: ก
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่2อันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้มั้ยคือไม่อยากเป็นนาน
2: ใครบอกไม่เหรอเหร
1: อผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
2: ขอบคุณค่ะพวกผมอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
1: ม้าห่ออ
2: ร่อยค่ะหอม
1: แล้วแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
3: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนเส้นแบบก็มันรู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
2: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
1: สาธุ
2: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
1: โอ้สาธุ
2: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
1: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
2: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะลื
1: มพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
2: สบายมาก
1: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
4: ชื่อมายค่ะ
1: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
4: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
1: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: แม่รู้สึกไงครับตอนนี
2: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกแล้ว
1: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
2: เออไม่เจ๊เลย
5: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี้ยเนี่ยมีกี่แบบอะคะ
4: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
5: โอ้ใช่ความงามก็ได้
4: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
1: นวดหน้าเรียวมีไหม
4: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
1: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
2: ชุดใหญ่มาเลยจัน
1: เพลินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
3: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
1: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
2: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
1: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
2: โอ้โห
1: คืออนามัยยิ่งบานเหมือนกันเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ล้างแบง
2: แล้วก็มาผึ่งพัดลม
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
2: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
1: ุ
2: ข
1: เรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนอ่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
2: ใช่ใช่
5: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
2: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
1: แม่ก็อายอาย หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดี๋ยวแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
2: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
1: ก็ปกตินี
2: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
1: สบู่แยกกันหมด
2: ใช่จะไม่โดนส่วน
1: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะลูก
1: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
2: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
1: อ
2: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
1: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
2: ไม่ก็มันมีขาสั้น
1: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยห้อย
2: มันมีบ็อกเซอร
1: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
2: ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
2: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกันอันนี้ของจริงค่ะลูก
1: แม่
2: จ้าลูก
1: นี่เราเอากันจริงจังเอามา
2: เนี่ยทุกสิ่งอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
1: ุ
2: ขภาพเชื่อแม่จ้าลูก
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
2: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
4: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธาน10หรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
2: เผาเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
5: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
1: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
4: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: า
4: ะ
1: เออๆใจแล้วเนาะ
5: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
4: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
2: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
5: ่
1: ใช่ป่ะ
4: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเริ่มเลยจัดมาจัดมาเลย
5: ใจนิดใ
1: จโอ้โห
5: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
5: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวคะ
4: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ขึ้นมาอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
2: พี่ก๊อฟก็เลยทอดตัวไป
1: แม่เอ๊ะยังไงอะแม่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม้
4: ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟล้ามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
1: ฉายานะครับคนจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
2: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออแม่อีกก็มี นี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
2: มันมีความสุขมันมีความสุขได้ได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เออ
2: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
2: แต่รับไปอย่างงง
1: ๆอ๋อเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
2: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู
2: ้จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
1: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
2: ๆเออจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
2: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
2: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
2: ประจำเลยค่ะ
1: จะแล้วชอบทานผัก
2: ใช่ค่ะ
1: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
5: โอ้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
2: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
2: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
5: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราคืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
2: สวัสดี
5: ค่ะ
2: ครับ
1: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
2: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนั่น
1: แปะซ่า
3: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ล่ะค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะคะพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภานีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ก็ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city
1: น
0: ะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ smart temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือ Smart Temple ที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50ไร่ดังนั้นถ้า50ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคำว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทำสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมียกตัวอย่างเช่นวัดชนประทาน50ไร
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่วันนี้เราใช้ระบบคำว่า Smart Temple เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้ สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
0: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน์
1: ใช่
0: เป็นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทำเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: เจ้าค่ะ
1: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3ไร่ครึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
0: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
1: จอดรถได้700กว่าคันน่ะ
0: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่คะหลวงพ่อ
1: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
0: พื้นที่ที่ได้รับ
1: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
0: ค่ะ
1: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ
0: ์
1: ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชนประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
0: ๆ
1: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น 7-800 คนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
0: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
1: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
0: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
1: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
0: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
0: ค่ะ
1: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4 5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลัก4เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้น2ไร
0: ่
1: 2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
0: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
1: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
0: ค่ะ
1: และเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู่นี่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติป่าในเมืองมันต้องเกิดอย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
0: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
1: 20ฮะ
0: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
1: ไม่เห็นอ่ะ
0: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
1: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทำเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
0: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะฮะวัดชลประทานก็มีแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นำไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
1: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่า มันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
0: 20ศาลาอยู่ในหลัก
1: ไม่ใช่หลังเดียว
0: เหรอคร
1: ับมันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
0: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
1: พื้นที่มีอยู่เดิม
0: ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ
0: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่ไหมฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
1: ตรงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คำว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั้นการที่เราทำเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
0: ค่ะ
1: นั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซน
0: เจ้าค่ะ
1: โซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องทำบริการตรงนี้ทุกเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นคำตอบของชาวบ้านที่คำตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพก็นำมาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
0: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
1: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทาง
0: ค่ะ
1: ก็คือขึ้นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนตามเจตนาของเขา
0: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
1: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่งเขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทำเหมือนกับสามมิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์คนในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวกให้ได้
0: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างนั้นแหละ
1: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
0: ๆตื่นตาตื่นใจ
1: ถูกต้อง
0: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดิน

0: ตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่า
1: ธรรมชาติ
0: ฉันวัดชนประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู่
0: ตรงนี้เนี่ยคือธรรมานุภาพ
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชนประทานนะ
0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม่ต้องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไม
1: ค่ะ
0: ช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอคะ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
0: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลย
1: ตลอด
0: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตไม่ได
1: ้
0: ต้องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้เขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใหญ่ใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามคือเขตสังขานุภาพ
1: สังขานุภาพ
0: สังขานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: หลวงกุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลัง
1: ค่ะ
0: จึงทำให้เห็นว่าเนี่ยคือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือSmart Culture วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒน

0: ให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
1: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องต้องมี4คำพูดต่อไปนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: 1ต้องเป็นระเบียบ
1: ต้องเป็นระเบียบ
0: 2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
1: เป็นระเบียบเรียบง่าย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประโยชน
1: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
0: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นการบวชวัดชนประธานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
1: นุ่งขาวห่มขาว
0: นุ่งขาวห่มขาว
1: ใช่ไหมอาจ
0: ารย์แล้วก็บวชวันรุ่งเช้าไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
1: ม
0: ต้องแก้หรืองานศพ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาจ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการรำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพสูญเสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบหนี
1: ้
0: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าสูญเสียชีวิตพอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
1: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
0: พระธรรม
1: วินัยนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ค่ะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากไหมหลวงพ่อเหมือนเราต้องว่ายทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
0: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวันปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
1: ค
0: ือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่องที่เอามาเติมก็ไปเติมก็ไปเติมก็ไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
1: เจ้าค่ะ
0: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชนประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำตรงนี้เขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
1: ะ
0: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพื่อทำศพที่วัดมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอะจองได้อะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วงไอ้โยม
1: มีระบบเสียหลวงพ่อลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
0: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีด้วยคำหมายว่าเราต้องอยู่กับวัตถุตามแบบที่เราต้องการไม่ใช่เ ตามแบบ

0: ธรรมะที่แนะนำเรา
1: ตามแบบธรรมะ
0: ที่แนะนำ
1: เราอะนะฮะคือหลายท่านอาจจะมีภาพจำนะครับว่าอุ๊ยวัดเนี่ยต้องสมถะนะต้องแบบเรียบง่ายนะวัดจะโก้หรูเอ๊จะได้ไหมนะคือไม่ได้หมายความว่าวัดชลประทานเราโก้หรูนะแต่ดูแล้วโอ้ก็ทันสมัยหลายอย่างนะเจ้าค่ะ
0: ในความตั้งใจจริงๆเราจะไม่ทำเราให้ไม่ร่วมสมัยคือวัดชลประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี่พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขามีรถเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชลประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่เลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได
1: ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชลประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
0: วัดชลประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุด อะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ย ทำไมมาถึงฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนน่ะ
1: เออใช่ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
0: ใบร่วงหมดเลย
1: เหลือแต่กิ่ง
0: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมเพิลหมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดันไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราเราขอคัดเลือกอะถ้าสมัยเดิมเนี่ยเขาเอาต้นพิกุลปลูกในวัดถึงถ้าเราพิกุลทั้งหมดพิกุลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นงั้นเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้อะไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะอยู่ในวัดมากนี่บางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการที่กันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเขาอยู่ร่วมเราอ่ะงั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้ทั้งนั้นแหละแล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อเราเซิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ทั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้หรอ
1: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค่ะ
0: อโศกชน
1: เจ้าค่ะ
0: อโศกชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ยมันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
1: เป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือสมาร์ทเทมเพิลนั่นเองนะ
0: นั่นคือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะนั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคำว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะ

0: มีนะถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
1: ต้นไม้เยอะ
0: อ่ะไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ตลอดปีนะเราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวัน
2: เจ้าค่ะ
0: นี่แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทีวีวงจรปิดน
1: ะ
0: ตั้ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู
1: ้
0: รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
1: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
0: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
1: ดูแลได
0: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต้อง
1: เฝ้ายามเฝ้ายาม
0: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดนี้ได้ยินทันทีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
1: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจั
0: ดการ
1: นะที่เราเรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิดสมาร์ทเทมเพิลหรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสง่านะฮะหรือว่าท่านพระราชวัดธรรมภัณฑ์เจ้าวาดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทธาเทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้และหลานได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมเพราะให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญ

บ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งๆขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงประภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาขับพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระราชทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกดบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านหูก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่

ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิจธุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจนะเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้นะส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตรสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาถ้ามาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปรองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้หนึ่งคันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญญารักษ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจน
อย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งนั่งอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มวูบขึ้นเพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพนะซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ๋อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นล่ะท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครล่ะท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกรรมจนเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่พระสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์มาตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณสายเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณสายไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกันจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกันใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละที่โยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วเพื่อเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรทั่วจักรวาลคือการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับ
เมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าละชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อันมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดเป็นอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอ่ะได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บวนน้ำลายไม่ได้นะบวนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรราชหิมพานต์พระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมี

อีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีญาติงามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีหญ้างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อได้ไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงก็เพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปิวว่อนใบไม้หล่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปไปบอกลูกไป มันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่อาตมาเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอัน
อันตรายนี่ละลูก

และแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องและแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพอแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดอย่าตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยแล้วยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกตามแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเดี๋ยวก็มีการเลี่ยไรวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกๆไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาพึกหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยแล้วสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่มาอีกแล้วนั่นแหละมาอีกแล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพิ่มความพลาดอะไรต่างๆไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาปกปานไม่ต้องใครแล้วท่านสัก17-18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบนี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์มันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนะท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2-3 วันนี้คือตอนนั้นนะฮะ

เมื่อ2-3วันนี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี่หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตอามีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ย1บังคับให้กินยาบ้า2ออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะเอาน้ำร้อนสาดนะและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันมันนอนๆอยู่นะเอาน้ำร้อนสาดจากบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวาก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งปัจจุบันต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านนะที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอุตสาหกรรมเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องลักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้นะขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกษัตริย์โครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันน่ะขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวตอนนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกแซกแซก

พอวิ่งแซกๆเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบๆนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลงดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวกับพริบๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นทันและเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นและไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจกับท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนีบุคคลแล้วสามารถบูชาได้4เรื่อง1ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสองธรรมเจดีนะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญู3บริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่4อุทเทสิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกดกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกร

ใครมาราคาเป็นล้านแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทิศกัจจดีก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงิน

และติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุเทสิกะเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่องคือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินเป็นเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดาวิธีการกินเป็นการสอนที่ยากมากท่านพอจะกินเป็นเนี่ยท่านจะกินข้าวเนี่ยนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูก่อนนอนเนี่ยเอามือไปลูบหมอนพ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงนั่นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นท่านเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขากั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญการกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเญนะคุณภาพกุศลบุญญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันนะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทีมงานพร้อมถ่ายค่ะ
1: นี่คืออ
0: าหารของเซตวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยไปกินไปเน
1: า
0: ะ
1: จะดีเหรอ Brainstorm วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ทำร้ายทำลายสมองนะ
0: อุ้ยแต่เราก็กินทุกวันไหมอาจารย
1: ์พ่อไปก็กินทุกวันนะ
0: พูดไปอย่างเดียวก็ได
1: ้พูดอย่างเดียว
0: แต่ว่าแบบหยิบโชว์นิดนึงโชว์กล้อง
1: อย่าลืมดูรายการด้วยนะเรา
2: ได้ค่ะ อาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: ให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
3: 3 4 5 และ 6เฮ้ย
2: สมองตายเลยดีกว่า ใช่ไหมคะ ทำลายสมองแน่นอนนะคะ กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหมวดอาหารพลังงานสูงอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: จะเห็นว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดคืออาหารประเภทไขมันดังนั้นอาหารพลังงานสูงที่ทำลายสมองคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยค่ะหมูปิ้งนะคะณปัจจุบันจะไม่ใช่หมูปิ้งแบบเดียวล้วนๆจะเป็นหมูปิ้งแบบติดมันค่อนข้างเยอะหมูปิ้งหนึ่งไม้อาจารย์เต้คิดว่าพลังงานประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะเดาว่าสักประมาณสัก50อ่ะ
2: ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะ
1: อ
2: าจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง1ไม้นะคะก็จะให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วปกติซื้อเท่าไหร่คะ
1: 3
2: ไม้ก็เท่ารอบไปแล้ว300กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็ไขมันในนี้เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่แบบจะเห็นว่าเป็นมันหมูค่อนข้างเยอะนะคะไขมันต่อ1ไม้เนี่ยถึง9กรัมเลยนะคะเท่ากับน้ำมันถึง2ช้อนชาเลยนะคะ
1: โอ้โหมันอยู่ในนี้
2: ใช่เลยค่ะ
1: 2ช้อนชา
2: ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไขมันถึง135เลยในนี้นะคะ
1: พอพูดถึงหมูปิ้งก็จะนึกถึงไส้กรอกอีสานย่างเลยอ่ะเพราะมันปิ้งปิ้งย่างๆเหมือนกันอันนี้ก็หน้าตาดูน่ากินว่าละกินง่ายด้วย
2: ไส้กรอกอีสานเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มในเรื่องของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะประมาณ5ลูกหรือประมาณ50กรัมเนี่ยให้พลังงานสูงถึง234กิโลแคลอรี่เลยนะคะจะเห็นว่าสูงมาก
1: ลูกเล็กๆแค่นี้นะ
2: ใช่เลยค่ะเพราะว่าในไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีไขมันผสมมากกว่า150เลยมันทำให้50กรัมหรือประมาณ5ลูกเนี่ยมีไขมันถึง21กรัมเท่ากับน้ำมันประมาณ4ช้อนชาเลย
1: เยอะกว่าหมูปิ้งหนึ่งไม้อีกไส้กรอกอีสานก็ย่างเนาะหมูปิ้งมันก็ปิ้งมันก็ย่างมันจะมีผลเสียยังไงกับสมองด้วยไหมครับ
2: มีผลเสียแน่นอนเลยค่ะปิ้งย่างจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE ซึ่งสารตัวนี้ถามว่ามีผลเสียยังไงสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบที่เซลล์ประสาทก็จะยิ่งซ้ำเติมทำใหความเสื่อมของสมองเรายิ่งรุนแรงมากขึ้นทับกับไขมันอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะ
1: โอ้โห
2: สำหรับเฟรนช์ฟรายก็เป็นอีกกลุ่มอาหารพลังงานสูงเป็นของทาเล่นที่พลังงานไม่เล่นเลยนะคะจริงๆเฟรนช์ฟรายเนี่ย70กรัมถึง100กรัมเนี่ยพลังงานเฉพาะเฟรนช์ฟรายนะคะ345กิโลแคลอรี่เลยอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะคะ
1: ไม่ได้จิ้มอะไรอีก
2: ใช่และปัจจุบันเริ่มจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ย2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่แต่เราไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีซอสชีสเข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะของซอสชีสเนี่ย90กิโลแคลอรี่รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้พลังงานเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยรวมแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยประมาณ27กรัมถ้าตีเป็นช้อนชา6ช้อนชาเลยค่ะ
1: 6ช้อนชา
2: เคยได้ยิ
1: น661
2: ใช่ไหมคะ661เนี่ยตัวน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อ1วันจะเห็นว่า
1: 1เซอร์วิ้ง1ที่ก็ไปแล้ว
2: รอบเดียวนี
1: ่
2: เต็มโควต้าไปเลย
1: ครับ
2: อันต่อไป
1: อันต่อมา
2: อาหารไทยนะคะอาหารไทยก็จริงๆก็ไม่แพ้นะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิเนี่ยพลังงานสูงมากนะคะ
1: สูง
2: เพราะว่าแกงกะทิเนี่ยกะทิถือว่าเป็นกลุ่มไขมันเป็นไขมันอิ่มตัวด้วยแน่นอนว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีผลต่อสมองของเราแน่นอน
1: ถ้างั้นแสดงว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
2: ใช่เลยค่ะ
1: จากกะทิก็มีเหมือนกัน
2: ถูกต้องเลยค่ะกะทิของเราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชจานนี้เนี่ยเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะถ้วยนี้ถือว่าพลังงานเนี่ยเต็มมากเลยค่ะแล้วก็ไขมันเกือบ25กรัมเลยถ้าตีเป็นน้ำมันประมาณ5ช้อนชาเลย
1: 5ช้อนชา
2: จริง

0: โดยหลักการของการรับประทานอาหารนะคะว่าอาหารพลังงานสูงในมื้อหลักเนี่ยมันไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่จริงๆถ้าเราเคยอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจะเห็นว่าพลังงานที่เขาแนะนำต่อวันโดยภาพรวมเนาะไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันดังนั้นในมื้อหลักเนี่ยไม่ควรเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื
1: ้อ
0: ดังนั้นถ้าอาหารอะไรที่มันพลังงานเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะคะ
1: มาถึงอาหารหมวดที่2ครับอาหารที่มีโซเดียมสูงมีทั้งโจ๊กส้มตำแล้วก็สุกี้แห้ง
0: ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราน่าจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะโซเดียมมันมีผลต่อสมองยังไงให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
1: อันดับ1ของผมส้มตำปูปลาร้าอันดับ2เป็นโจ๊กตอนนี้หิวมากและสุกี้แห้งบวกกับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมเรียงอย่างไรลองเทียบกับผมดูนะคุณเอกครับเฉลยไหม
0: เฉลยเลยค่ะเกือบถูกนะคะ
1: มี
0: ถูกบางรายการ
1: อ
0: ันแรกเลยนะคะสำหรับส้มตำปูปลาเนี่ยพบว่า1จานเนี่ยโซเดียมถึง 2,900 มิลลิกรัมเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเยอะไปไหมเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการโซเดียมตามคำแนะนำเพื่อไม่ให้โซเดียมส่งผลเสียต่อร่างกายคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
1: ไม่ควรเกิน 2,000
0: มิลลิกรัมเนี่ยเราเจอไปมื้อเดียว1จานเราเข้าเต็มโควต้าไปแล้วแถมเกินด้วยซ้ำนะคะ
1: มันมาจากไหนละโซเดียมตั้ง 2,900 มิลลิกรัม
0: โซเดียมจากส้มตำปูปลาเนี่ยแน่นอนว่าปลาแน่นอนเป็นองค์ประกอบที่มีโซเดียมเยอะเลยแล้วก็มีใส่อะไรอีกคะน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: และแน่นอนว่าอาหารอีสานเนี่ยมักจะเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ลดกลมกล่อมหรืออูมามิคือผงชูรสแถมปูเค็มถ้าใครกินด้วยเนี่ยตัวปูเค็มก็จะมีโซเดียมเยอะเหมือนกันหนีไปไม่ได้เลยในปริมาณโซเดียมที่เยอะสำหรับจานนี้สำหรับจานที่2อาจารย์ได้บอกว่าเป็นโจ๊กนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะ อันนี้ยังไม่ถูกนะคะ
1: เ
0: พราะว่าลำดับที่2ของเราจะต้องเป็นจานนี้ค่ะ
1: โอ้จานนี้ที่ดูสุดๆของผม
0: ที่ดูเฮลตี้ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามีผักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ดูเหมือนจะเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วจานนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวสุกี้แห้งโดยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
1: ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้ม
0: เพราะเขาใส่มาแล้วนะคะในนี้เนี่ยตัวโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมเลย
1: 1,500
0: 1,500 เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วจะเห็นว่าเวลาเขาให้มาแบบนี้เราเติมไหมคะ
1: เติมสิครับเขาให้มาแล้วอ
0: ย่าให้แม่ค้าเขาเสียน้ำใจใช่ไหมคะเราก็เติมด้วยน้ำจิ้มสุกี้ต่อเลยแต่รู้ไหมคะว่า1ช้อนโต๊ะของน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมถึง280มิลลิกรัมถ้าใส่หมดถ้วยนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2ช้อนโต๊ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดแบบนี้เนี่ยจานนี้รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 2,000 กว่าแน่นอน
1: นี่ก็แบบน้องๆของอันนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: และมาอันดับที่3
0: สุดท้ายค่ะเป็นโจ๊กนะคะตัวโจ๊กเนี่ยจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าถ้าใครไม่รับประทานโจ๊กอาจจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าในรูปแบบของโจ๊กเนี่ยกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น 1,500 ถึง 1,700 ดังนั้นถ้าในหมวดตรงนี้ถามว่าโซเดียมมันถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถามว่าโซเดียมน้อยไหมไม่น้อยนะคะเพราะถ้าคิดว่าเป็นโควต้าของปริมาณโซเดียมต่อวันก็กินไปมากกว่า 50% เลยนะคะ
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมอยู่เยอะแต่โซเดียมที่มันเยอะไปมันจะไม่ดียังไงล่ะครับ
0: การที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงหลอดเลือดเราเสียหายสมองแน่นอนว่าก็จะส่งผลเสียแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีการกินก็คือเราพยายามกินอาหารที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปรุงสุกใหม่ๆนะคะอะไรที่มีซอสมีเครื่องจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมก็อย่าไปใส่เยอะนะคะเมนูของหวานก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบเนาะวันหนึ่งเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: นะคะ
0: ถามว่า6ช้อนชาบางทีเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเราไม่ได้กินน้ำตาลถึง6ช้อนชานี่นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่จริงๆแล้วน้ำตาลมันแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเดี๋ยวให้อาจารย์เต้ลองทายสิคะว่ายังไม่ใส่ไข่มุกลงไปเลยเอาเฉพาะชานมอย่างเดียวคิดว่าแก้วนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ใช้ช้อนนะคะเวลาเราบอกว่าไม่ควรเกิน6ช้อนคือไม่เกิน6ช้อนชาม
1: าทรงนี้แล้วแสดงว่ามันควรจะต้องสัก6แล้วล่ะเอาเมื่อกี้เราพูดตัวเลข6ชงมาสักขนาดนั้นดูซิว่า
0: น่าจะประมาณ6ใช่ไหมคะ
2: 3 4 5และ6เฮ้ย
1: 6ช้อนชานี่มันเยอะขนาดนี้เลย
0: อันนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอ็กขอเติมอีกสักหน่อยนะคะ
1: เติมอีกเหรอ

0: 9ใช่ค่ะเฉพาะอันนี้นะคะ
1: เฉพาะแก้วนั้น9ช้อนชาเข้าไปแล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยแค่ตัวชาอย่างเดียวเนี่ยโควต้าน้ำตาลเนี่ยเกินไปไกลแล้ว
1: แล้วยังเติมไข่มุกป๊อปเข้าไปอีก
0: ใช่เลยค่ะไข่มุกป๊อปเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมข้างใน
1: สีสวยน่ากินมาก
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เอาแบบก๊อปปี้ร้านมาเลยที่เขาใส่ไข่มุกป๊อป
1: สุดยอดดูน่ากิน
0: พอใส่ไข่มุกป๊อปลงไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า
1: 9ช้อนชาอ๋อผมให้ดูแล้วมันใสๆอ่ะให้อีกสัก2ช้อนอ่ะ
0: อาจารย์เต้เริ่มมีทักษะนะคะ
1: เริ่มมีทักษะ
0: 11ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากินน้ำตาลไป11ช้อนชาค
1: ่
0: ะเอาโควต้า2วันไปบวกแค่มือเดียวเอง
1: ชานมไข่มุก11ช้อนชาโอ้โหเยอะขนาดนั้นถ้างั้นผมเอาทางเลือกใหม่นี่เลยน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลม
1: มันน่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าอะ
0: แต่จริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน้ำอัดลมไม่ว่าจะสีเข้มไม่มีสีหรือหลากสีเนี่ยมีปริมาณน้ำตาล7ช้อนชาก็จะมีการศึกษาเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเป็นการศึกษาของคนในมาเลเซียนะคะก็เปรียบเทียบว่าในคนที่กินน้ำตาลน้อยกว่า6ช้อนชากับคนที่กินน้ำตาล8ถึง12ช้อนชาเนี่ยดูในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถดถอยของสมองเนี่ยเสี่ยงถึง 3.3 ถึง 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติไม่เกิน6ช้อนชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลกับสมองเริ่มมีข้อมูลมามากขึ้นแล้วว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อสมองของเราได้นะคะ
1: มาถึงเมนูสุดท้ายเลยนี่เลยคือฮันนี่โทสต์มันก็ไม่ได้ดูมีน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ถ้าโดยรวมตามแพทเทิร์นของเมนูฮันนี่โทสต์ที่เขาขายโดยปกติมีขนมปังที่ชุบด้วยเนยที่ข้นๆแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีไอศกรีมโดยรวมแล้วเนี่ยจานนึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาล 12-15 ช้อนชาเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยต่อ1จานเนี่ยพลังงานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรี่พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวก็สูงสมองตายเลยดีกว่าใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะ
1: คุณเอกครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมกินอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะมีวิธีในการที่จะดูแลยังไงจะเลือกกินยังไง
0: ให้สังเกตอาหารที่เรากินก่อนอันดับแรกนะคะคือวัตถุดิบถ้ามันมีไขมันผสมมากเกินไปมีน้ำตาลที่มากเกินไปรวมถึงกระบวนการปรุงประกอบมีการใช้น้ำมันที่มากเกินแนะนำว่าในวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันมันจะช่วยลดการที่เราจะเกินทั้งพลังงานไขมันและน้ำตาลไม่ให้มากเกินไปอันที่2แนะนำว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างเช่นในพวกอาหารสำเร็จรูปที่เข้าเว็บได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้น
1: พูดง่ายๆนะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มันจะมีผลร้ายต่อสมองก็ต่อเมื่อเราหยิบใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นจะเลือกกินอะไรให้นึกถึงสมองของเราด้วยเนาะ
0: ใช่เลยค่ะอร่อยปากแต่อาจจะลำบากสมองใช่ไหมคะ
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มาถึงเวลาพอดีเป๊ะ
1: โอ้ยแต่นี่เป็นเวลาจะถ่ายค่ะจันเต้แล้วจันเต้กินข้าวเช้ามายังเนี่ยกินก่อนไหม
0: เสียเวลาจะกินทำไมเนี่ยกาแฟแก้วเดือดก็อยู่แล้วเนี่ยผมกะเวลามาถึงก็เริ่มงานได้เลย
1: แต่วันนี้เนื้อหารายการแน่นมากนะจันเต้จะไหวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสคริปต์
0: สมองรูปร่างเพราะกาแฟนี่แน่นอนมากพร้อมมากเด็ดรายการนี้ชื่ออะไรนะอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับนี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะ
0: หลายๆคนนะครับมักจะเร่งรีบในช่วงเช้าแล้วก็ข้ามอาหารเช้าไปเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวครับ Brainstorm คุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกจะมาคุยกันว่าการข้ามอาหารเช้าหรือกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองหรือเปล่าคุณเอ็กซ์ครับอาหารเช้านี่มันสำคัญต่อสมองขนาดไหนครับเนี่ย
2: จากการศึกษาจากวารสารของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่ามีการติดตามของผู้สูงอายุไประยะเวลา6ปีเขาพบว่าที่รับประทานอาหารเช้ากับไม่รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึง4เท่าเลย
0: oh.
2: หรือการศึกษาอื่นๆก็พบว่าเสี่ยงมากกว่าคนที่รับประทานอาหาร

0: าดังนั้นอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะดังนั้นกาแฟแก้วเดียวในแง่พลังงานอาจจะพอก็ได้ถ้าเกิดเป็นกาแฟหวานๆแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะจะได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารที่เร่งรีบที่ไม่ดีต่อสมองของเรามาเป็นอาหารเช้าที่ช่วยบูสต์สมองของเรากันค่ะ
1: กลุ่มแรกครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันจะช่วยบูสต์พลังสมองไงเนี่ย
0: คาร์โบไฮเดรตถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สมองใช้พลังงานได้ไวและเร็วที่สุด
1: ในเช้าที่เร่งรีบครับหลายๆคนก็เลือกที่จะกินซีเรียลครับเพราะว่านี่คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเลยครับ
0: ถามว่าดีไหมผ่านในแง่ของคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่จะเห็นว่ามันมีหลากสีสันแล้วก็มีรสชาติที่มันมีความหวานเข้ามาแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอาหารอื่นๆเลยแง่ของคาร์โบไฮเดรตที่มันขัดขาวขัดสีจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงซึ่งระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงเกินไปจะกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดของเราหรือคอร์ติซอลทำให้เช้าของเรามันอาจจะไม่สดชื่นอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มันกระตุ้นน้ำตาลแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดเราได้ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเจ้าอะไรมาแทนซีเรียลดีล่ะครับ
0: ถ้าอันนี้คือเป็นกลุ่มอาหารที่มันมีใยอาหารน้อยๆแล้วทำให้ระดับน้ำตาลเราเพิ่มสูงเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนก็ต้องเป็นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเยอะหน่อยเราก็ต้องเอาข้าวโอ๊ตมาสู้กับซีเรียลข้าวโอ๊ตก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ง่ายเหมือนกันนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีใยอาหารที่สูงกว่าเป็นกลุ่มใยอาหารที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้ไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วนอกจากตัวข้าวโอ๊ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกคีนัวหรือว่าพวกถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วแดงก็ได้นะคะซึ่งก็นำมาเป็นที่จะเติมเต็มตัวใยอาหารแล้วก็ช่วยดูแลความเครียดของเราได้เลยค่ะ
1: อันนี้เตรียมไม่ยากเนาะสามารถที่จะใช้น้ำหรือใช้น้ำนมแทนได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะเพราะจะเห็นว่าเมนูนี้จะมีแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเติมเต็มพวกมื้อเช้าตัวโปรตีนก็สำคัญโปรตีนที่จะกินคู่กับข้าวโอ๊ตได้ก็จะเป็นพวกนมจะเป็นนมจืดก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเติมในส่วนของผลไม้ลงไปก็ได้เช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าพวกองุ่นก็ได
1: ้หลายคนครับเลือกที่จะกินโจ๊กซองหรือว่าโจ๊กสำเร็จรูปมันไม่ดีต่อสมองไงครับเนี่ย
0: สำหรับโจ๊กซองจะเด่นในเรื่องโซเดียมซึ่งโซเดียมที่สูงแบบนี้เนี่ยจะทำลายสมองของเราได้เพราะมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองเราต้องการออกซิเจนต้องการเลือดไปเลี้ยงก็ไปได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่บูสต์สมองในช่วงเช้าได
1: ้ที่บอกว่าโซเดียมสูงนี่มันสูงสักขนาดไหน
0: ถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วอาจารย์เต้คิดว่ามันประมาณสักกี่ช้อนชาดีคะ
1: ให้เต็มที่1ช้อนชา
0: อาจารย์เต้ประเมินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะโจ๊กซอง1ซองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วเท่ากับประมาณ3ช้อนชาเลยค่ะถือว่ากินแค่ซองเดียวก็อาจจะหมดโควต้าสำหรับปริมาณโซเดียมใน1วันเลย
1: มีตัวเลือกไหมครับว่าถ้าไม่ไปที่โจ๊กซองเนี่ยกินอะไรดี
0: ถ้าไม่เป็นโจ๊กอาจจะเป็นข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาเนี่ยคล้ายๆกับโจ๊กเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบอาหารที่มากขึ้นในแง่ของการดูแลสมองของเรามีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็จะมีเนื้อปลาที่เป็นปลากระพงซึ่งเป็นปลากลุ่มที่มีโอเมก้า3สูงถามว่าโซเดียมเนี่ยแตกต่างกันมากไหมถ้าเกิดเราไม่ซดน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมไม่ได้เท่า3ช้อนชาแต่มันอยู่ที่วิธีการกินเพราะว่าโจ๊กซองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการไม่ซดน้ำไม่ได้
1: แต่โจ๊กเนี่ยถ้าจะแยกน้ำ
0: แยกน้ำไม่ได้
1: ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองออกแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลย
1: ทีนี้เราจะเลือกปลาชนิดไหนดีครับว่าเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเรา
0: จริงๆปลาไทยที่เป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดเนี่ยที่มีโอเมก้า3สูงเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นปลากระพงขาปลาจะระเม็ดปลาสำรีปลาช่อนปลาสลิดปลาทูนะคะ
1: สารอาหารกลุ่มที่2ครับโปรตีนมันช่วยบูสต์สมองยังไงครับ
0: โปรตีนถือว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานแต่บทบาทสำคัญต่อการดูแลสมองเนื่องจากตัวโปรตีนจะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทที่ดูแลสมองของเราดังนั้นการขาดโปรตีนในมื้อเช้าก็อาจทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนนะฮะเลือกที่จะกินไส้กรอกไข่ดาว
0: เป็นเบรคฟาสต์เลยใช่ไหมคะ
1: ก
0: ิน
1: มากแล้วโอ้โหดูเลย มันดีไหมครับ
0: ถ้าในแง่ของโปรตีนก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่จะเห็นว่าองค์ประกอบของอาหารจานนี้เนี่ยจะเน้นการทอดอย่างเช่นไข่ดาวทอดก็ใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนไส้กรอกก็จะเป็นเนื้อสัตว์กลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูง2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบประสาทของเราทำให้สมองของเราเนี่ยถูกทำลายได้นั้นมื้อเช้าเป็นไส้กรอกแล้วก็ไข่ดาวก็จะเป็นมื้อเช้าที่อาจจะไม่ได้เฮลตี้ต่อสมองของเราและยิ่งใครที่รับประทานคู่กับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศก็จะเป็นกลุ่มของโซเดียมแน่นอนว่าทำลายสมองของเราก็แนะนำเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์จากตัวไข่ล้วนๆเลยซึ่งตัวไข่เนี่ยจะมีวิตามิน B หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น B6 B9 B12 แล้วก็โคลีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทของเราบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไส้กรอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากทานอะไรที่มันใช้เวลาน้อยๆมีอะไรทดแทนได้ก็อาจจะแนะนำเป็นขนมจีบแม้ว่ามันจะดูมีความเค็มอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพของโปรตีนแล้วก็พวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะน้อยกว่าในกลุ่มของไส้กรอกมากเป็นขนมจีบกุ้งหรือจีบปูก็ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำตรงนี้ก็สามารถตัดปัจจัยไขมันอิ่มตัวที่จะทำลายสมองของเราได้ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับเวลาที่จะกินไข่เนี่ยกังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเยอะไปหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยควรจะกินไข่ได้สักกี่ฟอง
0: จะต้องตอบแยกเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดไข่แดงทั้งฟองเนี่ยใน1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3ฟองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงใน1วันเนี่ยจะเป็นไข่สัก1ฟองได้เลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นมื้อเช้าไข่สัก1ฟองก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอมั้ยสําหรับปริมาณโปรตีนในมื้อเช้าต้องตอบว่าอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะหาเนื้อสัตว์กลุ่มอื่นๆกินควบคู่กันไปได้ค่ะ
1: อีก1เมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอน
0: เป็นเมนูที่ช่วยดูแลสมองไหมดูเผินๆดูเหมือนจะใช่นะเพราะเป็นโปรตีนถ้าเป็นหมูปิ้งก็จะมีไขมันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่าง
1: ครับ
0: ส่วนไก่ทอดก็จะมีหนังไก่แล้วก็ชุบแป้งทอดจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะและ2เมนูนี้เป็นโปรตีนก็จริงแต่เป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้หรือว่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแบบนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ว่าเป็นอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราแนะนำเป็นสลัดไก่อบนะคะหรือว่าจะไก่นึ่งก็ได้นะคะกับน้ำสลัดน้ำใสนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำสำหรับผักสลัดเนี่ยถ้าให้แนะนำก่อนเลยว่าต้องเป็นหลายๆสีนะคะเพราะผักหลายสีเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีจากผักหลากหลายสีจะช่วยป้องกันในเรื่องของสมองของเราช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายเซลล์สมองของเราแล้วก็ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้สารความเครียดของเราไม่ให้มากเกินไปได้ค่ะ
1: เรามีสลัดไก่นึ่งทดแทนไก่ทอดแล้วหมูปิ้งหมูย่างจะเอาอะไรมาแทนดี
0: เราก็เป็นหมูอบหมูอบเนี่ยก็สามารถจะแทนในกลุ่มของหมูปิ้งได้จะเห็นว่าเนื้อหมูอบเนี่ยจะไม่ได้มีไขมันอิ่มตัวที่เยอะนะคะหมูอบก็จะตัดปัจจัยในเรื่องของความไม่เกรียมที่จะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราซึ่งก็จะได้รับโปรตีนแล้วก็ดีต่อสมองของเราด้วยค่ะ
1: ถ้าอยากจะทำหมูอบเนี่ยครับคุณจะเลือกใช้หมูส่วนไหนดีครับ
0: เอาส่วนที่มันติดมันน้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้เราตัดปัจจัยเรื่องไขมันอิ่มตัวออกไปได้ก็จะดีต่อสุขภาพหรือเนื้อไก่ก็ตามก็เลือกส่วนที่ไม่ติดหนังติดมันซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยดูแลสมองของเราได้ได้รับโปรตีนไปเต็มๆเลยค่ะ
1: กินอาหารเช้ากันแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับพี่เนคคร
0: ับ ใช่เลยค่ะที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70% เลยรวมถึงสมองของเราถ้าขาดน้ำก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยยิ่งตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วขาดน้ำเนี่ยสมองเบลอแน่นอนดังนั้นน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่ควรจะรับประทานในวันนึงเนี่ยอย่างน้อยก็8แก้วต่อวันนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อจำกัดเรื่องการจำกัดน้ำก็อาจจะต้องดูตามคำสั่งแพทย์ค่ะ
1: ที่ผมอ้าวเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณเอ็กพูดถึงน้ำเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้กาแฟมาแล้วครับกาแฟนี่มันดีต่อสมองไหมครับ
0: ดีต่อสมองไหมคาเฟอีนทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นแต่ถ้ากาแฟของเรามีนมข้นหวานมีน้ำตาลนะคะ
1: นี่เลย
0: บูสมองดีเลยใช่ไหมคะ
1: บูสมองเลยครับทั้งหวานทั้งมัน 100%
0: กาแฟมีน้ำตาลเยอะแบบนี้เนี่ยแทนที่จะบูสมองอาจจะทำให้เราเครียดได้เพราะว่าคอร์ติซอลเราอาจจะหลั่งได้ถ้าเรารับน้ำตาลมากเกินไปถ้าแนะนำให้เปลี่ยนจากกาแฟที่หวานมันแบบนี้ก็อยากจะเป็นกาแฟดำก็จะดีที่สุดในการที่ยังจะได้คาเฟอีนจากกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลจากนมข้นหวานหรือน้ำตาลทรายที่ใส่เข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินกับกาแฟขมๆแบบนี้เราก็ยังมีช่วงที่ยังสามารถเติมน้ำตาลได้ในวันหนึ่งไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันดังนั้นถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคำว่าหวานน้อยก็คือไม่ควรเกิน2ช้อนชาหรือประมาณ1ปั๊มถ้าซื้อตามร้านค่ะทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินกาแฟเกิน3แก้วต่อวันเพราะปริมาณคาเฟอีนที่เกิน400มิลลิกรัมจะกระตุ้นสมองมากเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนไปอันนี้ดีกว่านี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
0: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์เต้ว่าแก้วหนึ่งเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยเท่าไหร่คะ
1: ให้เลย 5ช้อนชา
0: อันนี้แบบให้แบบปราณีใช่ไหม

0: หนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ำตาล 11-12 ช้อนชาเลยนะคะแก้วเดียวนี่เอาโควต้าของพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเครียดต่อสมองแล้วก็ทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เหมือนกัน
1: มีตัวเลือกแทนสำหรับวันนี้ไหมครับเนี่ย
0: ก็แนะนำว่าเราก็ควรจะกินนมที่มันเป็นโปรตีนแนะนำเป็นนมรสจืดเป็นนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมจากพืชก็ได้ค่ะที่หวานน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้ทั้งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพสมองแล้วก็ตัดในเรื่องของน้ำตาลที่มากเกินไปได้ค่ะ
1: เอาแบบนี้เลยที่ทุกคนบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพครับนี่เลยน้ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เราคิดว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะมาจากผลไม้เป็นหลักแต่น้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเต็มไปด้วยน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่ 100% เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่เติมเข้าไปที่มีผลต่อระดับน้ำตาลค่อนข้างมากก็จะมีคำถามว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้คั้นสดก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดนึงในแง่ของมันไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มแต่ในแง่ของโดยมวลรวมของปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้คั้นสดหรือน้ำผลไม้แบบบรรจุกล่องเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแนะนำว่ารับประทานเป็นผลไม้ที่เป็นลูกจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าน้ำส้ม1แก้วต้องใช้ส้มถึงประมาณอย่างต่ำ3ขวดซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากผลไม้ที่มากเกินไปนอกจากในเรื่องของใยอาหารที่เราจะได้จากผลไม้สดแล้วเนี่ยในเรื่องของวิตามินที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการเสื่อมสลายก็คือวิตามิน C ในผลไม้ที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เพื่อดูแลสมองถ้าเป็นผลไม้แบบสดแบบนี้เราก็จะได้อย่างเต็มที่สำหรับวิตามิน C ในผลไม้ที่เราได้หรือจากวิตามิน C จากอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารกาบาที่ดูแลสมองของเราได้ค่ะ
1: นี่เหรอส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงในมื้อเช้า3ประเด็นสำคัญก็คืออาหารที่มันหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดเกินไปซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารมาทำลายสมองของเราได้ค่ะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบริชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
1: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

กรรมกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่การ การกระทำทางใจคือจงใจคิดจงใจปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่คิดอย่างเดียว มันก็ยังเป็นกรรมน้อยหมายความว่าคนเราจะตกนรกก็ด้วยกายด้วยวาจาไม่ใช่เพราะใจแต่ถ้าเราคิดเรื่องในบ่อยๆมันก็จะอดพูดอดกระทำตามความคิดนั้นไม่ได้มันจึงสัมพันธ์เนืองอาศัยกันทีนี้ความคิดความรู้สึกที่ตามถ้าเราไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักอนุรักษ์ไม่รู้จักบำรุงมันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตใจนักปราชญ์จึงให้เราสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความคิดในใจมีรูปมีร่างมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งที่เราถ่ายรูปได้ที่เรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมได้พิธีกรรมจึงเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วทำให้เป็นของรวมของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในจิตใจของคนใดบางคนพิธีกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนมากเราคงจะมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์แต่ว่าการที่เราแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างน้อยปีละครั้งก็ทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นมีผลต่อความรู้สึกมากขึ้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาหรือจะเรียกโดยสรุปหรือโดยย่อว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองความตรัสรู้เองหมายความว่าพุทธองค์ไม่มีอาจารย์แล้วถือว่าอัศจรรย์ที่สุดว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเดินทางหรือการบุกเบิกเป็นคนแรกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายและผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายเราจะได้ความ
จริญก้าวหน้าในธรรมเราได้มีปัญญามีความอดทนมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะมีครูอาจารย์ถ้าปล่อยให้เราสู้เอาคนเดียวคิดเอาคนเดียวก็คงเอาตัวไม่รอดเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไปได้ดีโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์นี่พวกเราจึงมีบุญมากที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วมีพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่ที่นี่ที่ปัญญาประทีปถ้าทางฝ่ายธรรมะก็มีอาตมาเป็นครูใหญ่แล้วก็ทางฝ่ายการศึกษาทั่วไปทั้งฝ่ายวิชาการทางฝ่ายปัญญาทางธรรมอุปายวิชาชีวิตก็มีคุณครูหลายท่านโดยมีดร.วิทิตเป็นครูใหญ่ถือว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สมบูรณ์พอสมควรแต่ครูจะเป็นครูได้เพราะมีสิทธิ์ถ้าสักแต่ว่ามีชื่อว่าครูมีชื่อว่าอาจารย์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็เหมือนกับผู้ขายยาแต่ไม่มีใครซื้อยาเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากได้ประโยชน์ฉะนั้นผู้จะทำหน้าที่เป็นครูได้เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์และในการเป็นศิษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะความพอใจความยินดีความรักความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนต้องมีความหวังดีอย่างยิ่งต่อชีวิตตัวเองต้องมีความตั้งใจให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อพอสมควรแต่เราต้องเป็นผู้ที่สำนึกในโอกาสในผู้ที่มีปัญญาในเรื่องบุญคุณคือในบางแห่งและหลายแห่งก็ยังมีการสอนศีลธรรมแบบฝรั่งสอนศีลธรรมแบบฝรั่งก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็รอด้วยรางวัลถ้าอย่างนี้เป็นบุญนะเดี๋ยวขึ้นสวรรค์เรียกว่าอย่าทำอย่างนั้นมันบาปอันนี้คู่เอาอย่าทำมันเป็นบาปหรือว่าสอนว่าคนดีต้องกตัญญูกตเวทีต้องเห็นบุญคุณของผู้มีพระคุณเหมือนเป็นศีลธรรมแบบสั่งเอาแบบคู่เอาว่าเราต้องเราควรลักษณะอย่างนี้แต่ในความเห็นของอาตมาในผู้ที่ฉลาดจริงก็จะรักษาศีล5โดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของศีล5เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญา
เพราะถูกผู้มีสติผู้มีปัญญาจริงต้องไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องไม่กตัญญูก็ไม่ดีไม่อยากให้สอนแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาดูสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายจากผู้เป็นญาติผู้เป็นมิตรผู้เป็นอาจารย์ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกในความกตัญญูกตเวทีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องสติปัญญาในความเป็นมนุษย์ในการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตพอถ้าเราสนใจศึกษาว่าอะไรจะทำให้ชีวิตเราเจริญอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมและชีวิตเรามีปัญหาเราก็ต้องเห็นทันทีว่าเพราะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้หวังดีต่อเราผู้อนุเคราะห์เรานั่นแหละเราจึงดีแต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดเลยดังนี้ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ให้ลืมหูลืมตาให้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอดีตของเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อจิตใจเป็นกลางรับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตความดีต่างๆเกิดขึ้นเองเพราะความดีเป็นอาการของปัญญาความชั่วเป็นอาการของความโง่ชั่วตรงไหนก็โง่ตรงนั้นถ้าดีจริงนี่ก็ดีเพราะมีปัญญาบางคนอาจจะทำแบบเหมือนคนดีเพียงเพราะว่าทำตามกระแสโดยขาดปัญญาอย่างนี้ก็มีแต่ความดีนั้นจะเปราะบางมากเพราะมีการยั่วยุมีความกดดันความดีนั้นก็พังทลายไปแต่ถ้าเป็นความดีจริงมันเกิดจากปัญญาไม่ว่าจะมีความกดดันอย่างไรจะมีการยั่วยุกิเลสอย่างไรมันก็ตั้งอยู่ในความจิตความดีเหมือนกับเราตาเห็นรูปเราตาเห็นรูปเราอยู่ในศาลาปัญญาประทีป

ถ้าคนจะกดดันจะยั่วยุให้เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพยังไงก็ไม่เชื่อว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เพราะเชื่อเราเชื่อใครเพราะเราเห็นเพราะเรารู้เราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วผู้ที่จะช่วยให้เรารู้เราเห็นก็คือคุณครูทั้งหลายเพราะคนเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมีนิสัยไม่ดีที่เราสะสมมานานแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะหลงคิดว่าเออเราแย่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตอะไรสักอย่างที่เป็นโชคชะตาและเป็นวิปากกรรมที่จะต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราแก้ได้ถ้าไม่แก้ 100% แก้ได้ 70% 80%คือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราแก่ได้ 10% มันก็ยังดีกว่าจำยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณครูจะเป็นผู้ให้ขอคิดด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วการที่เรามีครูมีอาจารย์ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งกำลังใจอันนี้ถือว่าโอ้นี่มีบุญมีเป็นสิ่งที่หาได้ยากฉะนั้นในชีวิตของผู้เจริญเราต้องแบ่งเวลาในทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาหนึ่งตั้งแต่สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดทีนี้ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เกิดแล้วถามตัวเองว่าแล้วเราเคยให้อะไรไว้กับโลกนี้เราเคยให้อะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่กับครูอาจารย์เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมากับสิ่งที่เราเคยให้ไปนั้นคงไม่ค่อยจะสมดุลกันใช่ไหมสิ่งที่เรารับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้ตอบแทนหลายสิบหลายร้อยเท่าตัวถ้าเราคิดในข้อนี้ด้วยปัญญาจะทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้จะเป็นที่พักให้มีชีวิตที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ผู้ที่มีบุญคุณของเราผู้ที่เรารักเราเคารพก็ได้ภูมิใจในตัวเราด้วยอันนี้คือการตอบแทนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีหลักในเรื่องนี้เรื่องการบูชาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนด้วยวัตถุพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเห็นความสำคัญเท่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความสำนึกในบุญคุณด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มความสามารถได้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นะหลายท่านนะถ้าจะทำงานทาง ทางอื่นทำงานในทางธุรกิจเป็นต้นเงินเดือนก็คงมากกว่านี้เยอะแต่ครูที่อยู่ที่นี่หลายท่านนะท่านเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองด้วยอุดมการณ์จะสั่งสอนพวกเราทุกวันนี้การมองคุณครูนี่เสื่อมไปมาก50ปีก่อนนั้นก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าครูเป็นบูชานียบุคคลเป็นบุคคลควรแก่การบูชาควรแก่การยกย่องควรแก่ความเคารพนับถือแต่ต่อมาระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็กลายเป็นว่า

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการพ่อแม่ผู้เป็นผู้บริโภคบริการแล้วก็มักมีการมองคุณครูว่าเหมือนกับเป็นลูกจ้างของผู้บริโภคคือผู้ปกครองโรงเรียนเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิด

เราจึงได้ยืนยันในระบบกัลยาณมิตรว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันทุกคนก็มีการพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นกัลยาณมิตรเป็นทั้งครูเป็นทั้งศิษย์อยู่ในเวลาเดียวกันทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็เป็นกัลยาณมิตรพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเราไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะต้องมีเหมือนกันมาอย่างนั้นโรงเรียนจะไม่มีวัตถุก็ไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะต้อง มีค่าตอบแทนพอสมควรแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ถือว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อหากำไรเราไม่ต้องการกำไรอะไรเลยนอกจากกำไรในภูมิปัญญาและภูมิการศึกษาของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าชาวปัญญาประทีปนั้นในเมื่อเรานึกถึงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายก็ได้สำนึกว่าคุณครูส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยการเสียสละหลายอย่างอันนี้การที่คุณครูต้องอยู่หลังเดียวกับนักเรียนควบคุมนักเรียนเนี่ยหนักพอสมควรนะเป็นงานหนักไอ้ผู้ที่ทำอย่างนี้เหมือนต้องคุณครูก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของท่านเกือบทั้งหมดเพราะหวังดีต่อลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์ของที่นี่ไม่ใช่ว่ามาเช้ากลับเย็นคุณครูก็ต้องเป็นกังวลก็เป็นห่วงต้องดูแลลูกศิษย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยมันเป็นการตั้งอกตั้งใจเป็นการเสียสละที่น่าชื่นชมไม่ทราบว่านักเรียนเคยคิดในข้อนี้บ้างหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าตอนเย็นมันก็หาทางเล่นหาทางขนองอะไรเนี่ยมาน่ากลัวว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณครูเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาทางหรือจะทำสิ่งที่อยากทำโดยคุณครูไม่ต้องรับทราบดังนั้นในการปฏิบัติต่อกันและกันก็ปฏิบัติโดยการเอาใจเขาเอาใจท่านใส่ใจเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันสำนึกในบุญคุณของซึ่งกันและกันในส่วนที่ผู้พูดมีความรู้มากกว่าเราไม่ว่าเป็นใครเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาถ้าในกรณีไหนเรามีความรู้มากกว่าเขาเราก็ตั้งใจแบ่งปันนี่ก็เป็นหลักของชุมสังคมกัลยาณมิตรมีความหวังดีต่อกันและการมีความพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันอยู่ด้วยการความอดทนอยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการฝืนใจในบางเรื่องอย่างที่เคยสอนว่าโลกนี้มันมีคำว่าถูกใจก็คำว่าถูกต้องถ้าเด็กสองขวบสามขวบคำว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบต้องทำไม่ทำก็ร้องไห้สิ่งใดที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องถูกบังคับให้ทำก็ร้องไห้อาละวาดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อันนี้ถ้าเด็กเล็กเด็กสองขวบอันนี้ว่าเป็นเจ้าอารมณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีอายุมากขึ้นสูงมากตั้งแต่7-8 ขวบจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าถูกต้องทีนี้มันมี2คำ3คำ4คำถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยพอ7-8 ขวบมันเปิดมิติใหม่เด็กบางคนอาจจะไม่ถึง7-8 ขวบแต่ความคิด

ในสติปัญญาจะเริ่มปรากฏชัดตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรทำสิ่งใดที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยเราก็ทำด้วยสติทำไปได้สิ่งใดไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องไม่ต้องแตะเลยไม่เข้าใกล้เลยแน่นอนแต่สิ่งใดที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องทำต้องพยายามทำอันนี้เราจะดูคนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยดูปริญญาบัตรไม่ดูสมณศักดิ์ไม่ได้ดูอะไรด้วยไม่ได้ดูยี่ห้อไม่ได้ดูอะไรดูนี่สี่คอนี่อาตมาจึงได้ดูว่าคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหยุดได้ไหมงดได้ไหมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องทำได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดีที่สุดเลยพิสูจน์วุฒิภาวะของคนดูความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นเด็กสองขวบถึงแม้ว่าในรูปร่างก็เป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าเป็นคนอายุ20 30 40บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังจิตใจนี่ยังแค่สองขวบเองคือสิ่งใดที่ชอบถึงทำสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่อยากทำเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่ที่นี่เพื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะใช้เวลาที่โรงเรียนนี้ในลักษณะที่กลับบ้านไปแล้วเดินทางต่อไปแล้วในอนาคตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีมากดีกว่าที่คิดบางอย่างนี่ในขณะที่เรากำลังทำอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาผ่านไปเราก็เห็นผลชัดเลยแต่ว่าถ้าดีนะยังไม่เห็นผลในระยะยาวเพราะอายุเรายังน้อยแต่ขอให้เราอย่างน้อยสำนึกในเจตนาอันงดงามและความเพียรพยายามของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราแล้วพยายามตอบสนองบุญคุณท่านอย่างไรตั้งคำถามยังไงว่าบุญคุณมีจริงไหมบุญคุณคืออะไรเมื่อมีบุญคุณอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในตั้งคำถามอย่างนี้ให้มันเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากผู้ใหญ่สั่งสอนแต่เกิดจากใจเราเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital

0: กรุงศรีฟินโนเวตดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่จ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลต.ครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่เท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับ

0: พราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
1: เมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ
0: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับ การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคง

0: คำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลต

แทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นี้เนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับ จากตัวอย่างนะครับผมนายมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10 ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนายเอจากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนายเอจะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดา

ู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิ

คพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาว

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่ข้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังข้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์2600ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ2600ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทําอัญชลีกระทําการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไป
เวลาที่เราปลูกข้าวหวานข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่2เจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่3หลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน

ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ

คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกัน

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู้ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า

100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดกาลที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนได้เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาเลยก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่สองครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกระบวนวอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตทรัมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ของดำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอขึ้นไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อมันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง

0: 100,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่สองเข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่สองดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่สองสกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอวแอะจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมาอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจําด้วยดูหลังคุณประจําชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับถ้าแต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทําให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกเขาน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกข้างแตกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออก
2: ร่างกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทานีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
2: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราที่พอเราโอ๊ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำมันสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
2: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เวลาเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะครับเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
3: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมทานีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
4: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
5: ทัน
4: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
5: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
4: อ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะครับว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
5: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่ง หนังคาร์บอน

0: ต่อยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทางที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรท่าแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมันอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วเราก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
1: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์ครับ
1: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองแ
0: ฮ
1: ร์เรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกักข้าจะเคอจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบตบอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยทำไมมาเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแกก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
2: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคยกันอยู่บ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีทันเองครับโอ้ยจะรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์อะไรกดอะไรต่างปังก็งงเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้แล้วก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ลอยยี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับก็เลยเปิดระเบิดตุ้มโถเข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเด้อเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
3: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
4: ต้องรักกันใช่มั้ยครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบ

0: นะครับคนชอบพวกก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างวิทย์พัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมก็พัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะพิ้วย่านแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันงานเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจอาแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดี

บางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
1: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นให้มะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เอง
0: ค่ะ
1: นะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
0: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก็อาจจะเป็นใช่ไหม
1: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
0: อ๋อพี่ชายค่ะ
1: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคโดยการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในช่วงอายุ50-75ปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% ที่5ปีแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ด้าน 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำให้ทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ 50-75 ปีใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพ่อพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเขาแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิต อัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
0: ้
1: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
0: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: คือมันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
1: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
0: ค่ะ
1: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัว1ที่จะช่วยในการคัดกรองโรคว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจต่อเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
1: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมาซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดูซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็งมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
0: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
1: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
0: ่
1: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินเหลือกระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
0: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
1: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากเรื่องนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
0: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
1: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกๆเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
0: ค
1: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะ

0: มีอาการปวดกระดูก
1: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องกระบุ๋งเขาทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันถ้าไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วน้
1: อ
0: ยนะครับนะในส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับ
1: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไงคะกับหุ่นยนต
0: ์เราแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต์แต่ว่า เครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
1: ์
0: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต์
1: เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: อ๋อละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำนั่นก็คือเหมือนสมจริงมากๆ
1: คือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น
1: 3
0: ม
1: ิ
0: ติ เลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวหนึ่งให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส่วนอย่างที่2ก็คือการฝังแร่ก็คือเราไม่ได้ฉายจากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายแล้วก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก
1: ็ฝังเข้าไป
0: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
1: ๆ
0: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะหลังจากหาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงๆก็ไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะแต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคําครับ
1: เป็นทองคํา
0: ใช่เอาฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็น

0: มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
1: ครับก็อันนี้ก็คือต้องแต่ต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะสีที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดที่เราไว้กั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
0: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
1: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรือ
1: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีซมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
0: ค
1: ือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
0: ค
1: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
0: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
1: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับเจ้าที่ที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำแล้วรู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

เอียงตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4

0: สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยในลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไปแล้วนะคะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้เต้าเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะนะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาอร่อยมากยังใส่เยอะมากน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: กันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลัง

ังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้

0: ื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ซ้ายขวาซ้ายขวาสายดันแม่นในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
0: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆเล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้ม

0: ะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: าจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิโร่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่เอก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเรา10กว่าเมตรเองอ่ะก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันพอกลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลย

0: เรียนดำน้ำนี่แหละค่ะ
1: ที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้เพื่อมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้ก็ไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตรAdvanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม๋อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วเราเจอข้างบน
2: วันนี้วันนู้นที
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเราเนี่ยครับพวกทุกครั้งที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นคนอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับ
3: การเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
0: ทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
3: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะตาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายจานแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับ

นุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

การที่13การสุดท้ายนครกันหลังจากที่พระเวสสันดร นั้นได้ครองกรุงสีผีแล้วก็พระราชทานแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายตามที่พระองค์ได้เคยพระราชทานอยู่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์อยู่120ปีนะโยมนะ120ปีหลังจากนั้นก็สิ้นชีพตักไสสนุคตเสด็จอุบัติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เป็นสันตรุสิทธิเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากที่ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครบถ้วน 5,000 พรรณสาแล้วท้าวสันตรุสิทธิเทวราชหรือพระศรีอริเมตไตรนั้นก็จะเสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ต่อจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่5ในภัทรกัปนีภัทรกัปนีก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เพียงเท่านี้ในการครั้งนั้นพระชาลีและกันหาก็ได้ครองพาราพระนครสีพีสืบต่อพระบิดาและพระราชมารดาแต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระนามพระอายุพระชนสาของพระชาลีและกันหามีเท่าใดเนื้อความในการครั้งนั้นกันที่13ก็จบลงตรงนี้ประดับประดาไปด้วย48พระคาถาดังที่อาตมาภาพได้กลับชาติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงในที่สุดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเวสสันดรในการครั้งนั้นก็เสด็จอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าของเราในการครั้งนี้ผู้ตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งหลายชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปุณณิกรสรรพสัตว์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลจนจอดจวบพระชนมชีพของพระองค์ตลอด80พระพรรษาในการครั้งนั้นชาวเมืองและประชาชนทั้งหลายก็ได้อริยมรรคผล4ประการคือ1โสดาปัตติผล2สักทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลโดยที่สุดทั้ง4ลำดับและลุล่วงเข้าสู่พระนิพพานในการเบื้องหน้าหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันก็สู่พระนิพพานพระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นก็สืบต่อขันธสันดานมาโดยมีพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการนี้ทั้ง3ประการที่อาตมาภาพได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบในการครั้งนี้ประมวลแล้วตั้งแต่การที่1การทศพรจนถึงการที่13นครกันรวม13การครบถ้วน 1,000 พระคาถาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปริทังสมาธิยามี

0: สุราเมระยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาบรรทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเจเ
0: อสาธุพระมาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังหนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคณะท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานโอกาสนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันตรชาดกในกันที่13กันสุดท้ายนครกันซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณบดีพลจุตระกูลพร้อมด้วยคุณขันทองอุดมมหันติสุขเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุ

0: ผู้ชนทั้งหลายได้ร่วมกันประคับประคองชาสองศรัทธาในการที่13เรียกว่าการเข้าบ้านเข้าเมืองตามแบบโบราณกาลได้เรียกขานกันไว้นั่นแล้วถือได้ว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณกาลเรียกว่าการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกคือการหยิบยกเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศศาสนวาทธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นดังที่อาตมภาพได้ชี้กริ่นในเมื่อวานช่วงในการร่ายพระคาถาพันเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถานั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 1,000 พระคาถานั้นไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รจนาหรือเรียบเรียงแต่งขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวแต่เป็นหลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุเรื่องราวทั้ง 1,000 พระคาถาหรือ13กันในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการแปลในภาคภาษาไทย 1,000 พระคาถาภาษาบาลีเมื่อวานนั้นโยมไม่สามารถจะแปลได้ฟังเข้าใจแต่ถ้าท่านเจ้าภาพได้รับฟังตั้งแต่กันที่1กันทศพรกันถึงการสุดท้ายณขอกันณโอกาสบัดนี้นั้นจะมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นไม่ได้มีเนื้อความอะไรมากมายแต่ที่เป็นปฐมเหตุนั้นก็คือฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุในกันที่12เรียกว่ากันฉอกษัตริย์นั้นนั้นจึงเรียกได้ว่าฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระโลกัจเจปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงเรื่องพระเวสสันดรย้อนกลับไปในทศชาติคือชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้อุบัติเป็นพระพรหมบรมโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระเวสสันดรเรียกว่าเป็นชาติแห่งการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะกระทำเหมือนพระองค์นั้นก็หามีได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการครั้งนี้นั้นได้กอบไปด้วยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระบรมพุทธศาสนาได้เอาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับแห่งการบริจาคทานเป็นไปเพื่อการกำจัดมัจฉริยะคือความตรณีทีเหนียวที่เกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรานั้นให้ทุเราเบาบางลงไปด้วยเหตุอาศัยทานบารมีคือการให้เรายิ่งเป็นผู้ให้เราย่อมเป็นที่รักแห่งชนทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นพุทธธรรมรัตแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบริจาคทานที่เรียกว่าทานใหม่บุญย่อมสำเร็จการบริจาคทานนั้นย่อมจะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นนอกเสียจากรู้จักการกำจัดมัจฉริยะคือความตรณีทีเหนียวที่เป็นโลภะคือกิเลสที่เกาะเกี่ยวในใจของเราให้ทุเราเบาบางลงไปเมื่อเราดับจิตจากโรคนี้ไปทานใหม่นั้นย่อมส่งผลให้มีพลานิสงส์คือได้บังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและบริบูรณ์ด้วยสมบัติ3ประการคือ1เกียรติยศ2อิสริยยศ3บริวารยศทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีพึงได้ประการที่สองศีลละใหม่นั้นบุญย่อมเป็นการรักษาศีลเช่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานศีลทั้ง5ประการต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเปรียบประดุจองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ณเบื้องหน้าเป็นประธานแห่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การรักษาศีลนั้นคือการรักษากายและวาจาของเราในผู้ปกติเรียบร้อยไม่ประพฤติล่วงโดยกิเลสทั้งหลายให้เกิดขึ้นคือโลภะและโทสะดังนี้เป็นต้นประการที่3ภาวนาใหม่ คือการซึ่งเจริญซึ่งภาวนาคือการตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะบางท่านนั้นก็อาจจะฟังตั้งแต่กันที่1ในภาคเช้าจนถึงปัจจุบันนี้หรือได้มาฟังในเฉพาะกันที่13นี้ก็ตามเพียงกันใดกันหนึ่งก็ตามถือได้ว่าย่อมมีปรานิสงส์ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยการน้อมนำจิตของเราและใจของเราเข้าสู่กระแสวาระพระบาลีหรือหลักธรรมที่จะได้ชี้แจงแสดงไปในเบื้องหน้าด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจบุญกุศลทั้งหลายย่อมส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมบัติที่3คือพระนิพพานสมบัติในการเบื้องหน้านี่คือหลักในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงไว้พระอัตมภาพจึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีงามของคณะท่านเจ้าภาพทุกคนตั้งแต่กันเมื่อวานภาคพระบาลีในปัง 1,000 พระคาถาและในวันนี้ตั้งแต่การที่1กันทศพรมาจนถึงโอกาสปัจจุบันสมัยกันที่13นครกันณโอกาสนี้ทั้งหลายทั้งมวลนั้นด้วยบารมีสงฆ์ของความศรัทธาความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมน้อมนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้ประสบพบสมบัติทั้ง3ประการดังที่กล่าวอนุโมทนาในเบื้องต้นอนุสนธิจะกล่าวสืบเนื่องในกันที่2โดยที่อัตมภาพได้รับพระรัตนาให้มาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาฉลองกุศลศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพในกันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็มีเนื้อความกล่าวถึงว่าหลังจากที่ชาลีและกนานั้นได้ถูกไถ่ตัวจากพระเจ้ากรุงสีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำหน้ากองพยุหเสนา เพื่อนำทางไปจะได้ทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ลาประหนวดกลับสู่พระนครสีพีในการครั้งนั้นเมื่อ6กษัตริย์ได้มาพบถึงกันหลังจากที่ได้จากกันอยู่7เดือนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าประสบนิกรีพลเสนาอำมาตย์ทั้งหลายที่ติดตามไปด้วยนั้นเมื่อประสบพบเห็นก็นึกถึงการเก่าได้ว่าได้กระทำความผิดที่ได้ชี้นำไม่ในละเทศพระเวสสันดรออกจากกรุงสีพีเมื่อ6กษัตริย์ได้พบกันก็สรบปรงณที่ตรงนั้นถึงกับวิสัญญีสรบปรงก็กล่าวถึงองค์อมรินทาธีราชถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่โปรดประทานให้ฝนโบกขรพัดให้ประวัตนาการเป็นเหตุตกมาในที่ประชุมระหว่าง6กษัตริย์ทั้งหลายนั้นทั้ง6กษัตริย์นั้นต้องวิสันดีคือตายจากโรคนี้ไปเป็นอย่างแน่แท้เนื้อความก็จบลงตรงนั้นส่วนในกันที่13นครกันอัตมภาพก็จะได้วิสัชนาให้สมควรแก่กาลเวลาโดยอนุรูปเป็นลำดับสืบต่อไปก็มีนะกาลบัตนิอีอี
1: ตังสุตวามาสตวันสมเด็จพระมหาสัคคติยาธิเบศเวสสันดรเมื่อได้ฟังฟุ้งชนละมาทูลวิงวอนอาราธนาจะให้ราพนวดเนาในสมบัติวิตรานสันทิงสันละปันโดอวนจึงกราบทูลแด่พระรังเกตกษัตริย์สัญชัยชนกาธิเบ

มาโรงเชื่อคำเจ้าพระนครจึงมาขับพระนอนเรราชุทอนาผู้นิรโทษนะกระ

ันทิสโตอันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์สีวิสุทธิเทพวงศ์มีพระกรมลจำโนงามจะครองสิริสมบัติจึงขอพรแด่สมเด็จพระจิรหัตถ์เทวเอตขอที่ทูลทัดขัดปริยุตเตนราชนรินด้วยเกรงประชาชนจะชวนกันดูมินว่าพระไทยนั้นเบาไม่นักนวงจะร่วงเข้ายินไล่จึงทูลสนองโดยครองคติยโลชาบายดังนี้นะเมื่อสมเด็จพระจอมสีพีอินตัดอราตนาจึงทุติยวานก็รับพระราชองค์การว่าสาธุแรงมิชาอันขณะนั้นมัวพิกมุขมาสาชา

ปนสารังปวิสิตวามนะแล้วก็เสด็จบทจรเข้าสู่อาสมสถานจึงเปลืองเครื่องดาบทบริคารเรียง

นันตรังนิรัมดับนันโมพิมุขมาราชมนตรีตังเซนสุนราเซนีนามในนอกตำแหน่งก็เร่งรัดจะแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีตั้งปวงทุกประการ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอุชูจัสุชูจัสวโจจัสสมุทุอนติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะรณียมัทสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกะรณียมัทสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทประทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนแต่คำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นอาการประพฤติปฏิบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกับโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะรณียมัทสูตรพูดเยอะๆท่านลิ้นมันแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมของคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกะรณียมัทกุสเลนะยันตังสังฆะ

เปอร์เซ็นต์ยังต้องสำรองเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้มจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะระณีปัตตสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์ผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปนู่นท่านพระอาตมาก็บอกว่าไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนเขามีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอยู่ตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบเฉยๆท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งประจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องเป็นนี่เป็นสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มสามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องไปสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนถ้าเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อมีผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถือว่าบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบันทึกทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับปลาเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้อาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ท่านก็นั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านต่อมาไปยุโรปนั่นก็จะไปเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพอลงจากเครื่องบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้ต่อมาไปเทศเห็นต่อมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อประเทศเกิดพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับ

ท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอสองเรื่องหนึ่งเรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัดหนึ่งวัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระสามสี่องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีกสองวัดมันจะได้อีกหนึ่งวัดเพราะโยมคนไทยเวลาซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มักจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราไปที่หนึ่งผมว่าคนไทยเมื่อน่ะปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารนะท่านฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบได้หน้าสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันตั้งมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นกับพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักท่านคนทั้งหมดหาผัวฝรั่งรวยๆสัก100ล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านพระคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านั้นเลยนี่โอ้มันสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดโอ้แล้วคุณน้ำคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเอ๊มันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่ประชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะนะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆห้าทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนก็จัดแจงนะจัดแจงศึกกริยเมตสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ตรุวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพื้นนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800กิโล1,000กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีเนี่ยรัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องเดียวแล้วพอก้าวบทลงทั้งหลวงถ้าอีตอนบวงสรวงอาตมาเอาไม่ประดมมือไม่ประดมมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกอย่างเงี้ยว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนรทศนะประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยเขาว่าไปท่านเขาเรียกร่ายแล้วจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์ในนับประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังก็บอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไงบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นพวกให้ก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์แล้วก็สวดกะระนีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดน้ำเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมด

บายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพอตมาขึ้นไปโยมเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยมก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนรอฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหายตกหน่อยสิหืมอยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกนะโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะท่านเจ้าคุณขลังอ่ะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เงี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าปากโคเปนเฮเกนที่เขาเป็นเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูอ้าวคราวนี้ฝนมันก็พรำๆสิท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกมลีพระติโลกเชษฐมณีบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเดินทางเวลาเดินทางมานานลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไปในบุญสนอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไปช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าอาตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาจะรู้ว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสัสพานาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านพระเจ้าอาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านพระครูประสวทธนิรคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาอาตมาก็หลับไปก่อนก็เพลียอาตมาค่อยสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีแล้วท่านพอเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กระตุกนะท่านอาตมานอนก้มหน้ามองเอาจริงแล้วเนี่ยค่อยดึงไปนะท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเลยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยท่านเยอะนะเยอะฉะนั้นที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกเรื่องในใจเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่า
ขายังอยู่ที่นี่กันอีก

0: เยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวไหมก็กลัวบ้างสัก 15% นั่นแต่ว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอเขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิธจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมาสดับมนต์ไม่กระตุกไม่ดึงผ้าเลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เลยทิศคุมทิศพอเวียนมาแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดเดี๋ยวถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดเราจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพ่อโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศิษย์ศักดิ์สิทธิ์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาแล้วกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไหว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดให้มันเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พองานเลิกก็4ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอั้นๆบอกเห็นมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกรณีพระสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี้ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมานรัตน์เป็นประกศิษย์นิมมัตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูกพระติมาพระรุ่นนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพระที่มา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตารุณนิมิตสวดสมุสิมาแล้วตมาก็เทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบวงสรวงจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาติเสร็จธรรมาก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องบวงสรวงมันครบไหมเนี่ยครบไหมมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แง้มมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ย ปจัดแจงบอกสมัยจุดทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสัมภาษณ์ไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมาก็เทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึง4ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็น10ตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคารกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบางในบางเรื่องเช่นกรณีมิตรสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะอยู่ปะเรอุปปทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะเป็นมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามา

ครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆ อยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
2: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
2: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
2: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
2: ถ้าอยากลงทุนมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
2: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
2: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน่
1: เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2 กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
2: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
1: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
2: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
1: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
2: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
1: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
2: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้ออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ย จ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่ชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออก ระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะซื้อบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะ

้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิด

0: ไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำอะไรลูก
1: เคที่ก็คิดไม่ออกค่ะเคที่กำลังคิดว่าจะทำของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนนะคะวันนี้ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างงั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่พาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคมั้ย
1: โอเคค่ะ
0: อ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้ง2กำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับ

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัดแสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
1: สวัสดีค่ะ
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
2: นี่ไงครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
3: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
4: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
3: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึงกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันแล้วเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
5: อาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเหล่านี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

พร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มากอ้าว

0: เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งนกฮูกของเรานับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกเขาแมวหรือมีอีกชื่อว่านกเขากู่จะมีตาโตแต่ตัวเล็กๆน่ารักร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ
1: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกฮูกนกแสบมันมีว่าอย่าง
2: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ชื่อก็ฝังใจมันได้แต่เด็ก
1: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลย

0: โซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพหนึ่งมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆเคที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
1: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
2: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
2: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
3: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะ

ซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นชิ้นงานที่ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังบ้างหรือตุ๊กตุนตุ๊กตาต่างๆงานไม้เล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: ี่คือที่เปิดฟองที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถึงไม้แล้วก็กรีดซองถึงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจผมว่าสร้างความคิดสร้างการพัฒนาเกี่ยวกับสมองและศิลปะดีครับชอบตรงนั้น
0: เคที่เป็นเด็กที่เซนส์เรื่องของศิลปะเรื่องความงามเนี่ยดีมากๆยิ่งพอได้คำแนะนำดีๆไปเขาเก็ตและเข้าถึงง่ายมากซึ่งสิ่งนี้เป็นอะไรที่เราเห็นผู้ใหญ่พาหลานมาเที่ยวแบบนี้แล้วทำให้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: เมื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้ครูโขจะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากครูโขจะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูโขจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟหลังที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะ

0: ี่ค่ะฮูโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: นะเนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวฮูโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
0: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้าแบบนี
2: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
1: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
0: แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรล่ะลูก
2: ชอบสีชมพูค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
0: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
1: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
0: อันนี้คือสีม่วง
1: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
0: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
1: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก
2: ่ชมพูแก
0: ่เอาเลยเป็นที่เริ่มเลย
1: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
0: จ้านหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนนะตัวเราที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการดูแลที่เหมาะสมนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าทำแต่งานประจำนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เราจะไปหาแรงบันดาลใจอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันนะครับ

0: มีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสมาธิฐิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางด้วยเท้าของตนเองหลายวันต่อเนื่องมาเห็นว่าในแง่ของกายภาพน่าจะมีความพร้อมสำหรับการเตรียมสรีระเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนในด้านจิตใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุง

แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การปฏิบัติของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์สุรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแด่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลรำลึกถึงท่านอาจารย์พลรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬาในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501มันก็เป็นผู้ที่มีบทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศรีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลโทบรรจบบรรณรุจิซึ่งเป็นเปลี่ยนธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เดี๋ยวให้เป็นชื่อหรือบรรนามของมหาวิไลคู่กับมูลนิธิโดยสายตายาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัตินะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิไลว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งใน

มเองไอ้ตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2และปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมะประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณ

การดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นประธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์สังคมที่เรียกว่าสัตว์โลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมุติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในขณะนี้ประมาณ5 หรือ 6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆหวังตนให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสารูปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสารุปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10 วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติประดานตนเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้ในการวิทยาธรรมทูตท่านพระครูวิทยาธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้ในการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนรินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาภรณ์นะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อย
แล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิเลยพระมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์ร่วมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่เคยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานัปฏีปิกาดีกาคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานัปฏีปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานัปฏีปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานัปฏีปิกาทุกศัพท์แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คัมภีร์นี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคัมภีร์อภิธานัปฏีปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอรรถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเทตามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนบุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้พระในอรรถกถาจะอธิบายธรรมาน่ะก็หมายถึงนามธรรม4นามธรรม4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรม3คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังคมาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านชาวว่าเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคแล้วมี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอรรถกถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไงอนุดีกาแก้ไว้ยังไงคัมภีร์สัทธาวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คัมภีร์แต่งานนี้เป็นงานใหญ่
ขาดวาทธรรมเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนเด้อนะเพราะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโคทารังการท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็แล้วกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มรึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบสี่คัมภีร์หลักสี่คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง 1. คัมภีร์ไวยากรณ์ในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคัมภีร์ที่2คือคัมภีร์อัตถีฐานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคัมภีร์ที่3ก็คือคัมภีร์วุตโตไทยหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่4คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งดังผู้ที่จบ4คัมภีร์หลักนี้สามารถ

ที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เพราะมีความรู้ความแตกฉาน

สมัยผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุฒิโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คำพีวุฒิโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพขอบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท

ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูสิอะไรบ้างผมอยากสกแว่นตากันแดดอ๋อละละคาแรคเตอร์เขาได้ได้ได้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้นะแน่เกือบเลยแล้วเกือบเลยแล้ว R2 รอและยังหนุ่มโปรโมทหน้าดูนะคุณ